0: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยด้านภูมิใจไทยและประภาดาคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงสงศพแก่พระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมและตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่ญาติยังความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมพิธีแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ
0: ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ
2: พลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดมีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างเข้มงวดจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและกระทรวง
3: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาหารือร่วมกันทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดถูกระเบิดออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเราควรต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมด6มาตรการ
2: สอดคล้องกับพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศด่วนคุมเข้มสายการบินห้ามสมาชิกลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีรวมถึงพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นๆเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงคาดว่าจะประกาศรายชื่อในวันที่17กรกฎาคมนี้
4: นายเอกนิติธารภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสัง

0: มมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดการสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้ประมาณ5ปีก่อนจำนวน13,200,000รายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มโดยยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจกลุ่มตกหล่นของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่ทั้งหมดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยไม่กำหนดกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เนื่องจากต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
1: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
0: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อคัดกรองผู้ผ่านเกณฑ์แล้วเสร็จจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่14กรกฎาคมนี้และคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองและมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในวันที่17กรกฎาคมปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการดำเนินงานของโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานล้มชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพบว่าล้มชุมชนมีส่วนสำคัญในการรวบรวมผลผลิตการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวและการหาตลาดรองรับผลผลิตซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดจนลดความเสี่ยงช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
4: ถ้าเราทำได้ตั้งแต่ต้นทางคือเรื่องทางการผลิตมาจนถึงการรวบรวมตรงกลางทางก็คือโรงชุมชนที่เราจะมาพูดถึงไปจนถึงการแปรรูปการดูแลในเรื่องของวัสดุที่เหลือใช้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้และรวมถึงไปทำให้เกิดเป็นพลังงานทดแทนนะคะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากกากมะพร้าวกะลามะพร้าวได้และก็รวมถึงในการทำในเรื่องของการตลาดที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมดุลมากยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน
3: ด้านนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมระบุว่าล้มชุมชนเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามุ่งเน้นกระจายสินค้าในประเทศเป็นลำดับแรกและมีเป้าหมายสำคัญคือการประกันราคาขั้นต่ำเพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดได้ในสภาวะตลาดผันผวนพร้อมทั้งมีแผนขยายกำลังการผลิตผ่านโรงงานเครือข่ายที่ได้มาตรฐานรองรับอนาคต
5: ส่วนหนึ่งที่เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการลงทุนกันเป็นเบื้องต้นที่มีทุนเดิมอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่พอนะครับเราก็ต้องหางบประมาณหรือว่าพยายามขอสนับสนุนจากส่วนของกองทุนต่างๆหรือว่าของภาครัฐโดยเฉพาะกรมค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับว่าในการที่ดำเนินงานล้มเนี่ยมันต้องมีต้นทุน
3: ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยกย่องให้ล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบและมีแผนขยายผลไปยังจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: โรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือน สำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกโดยกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันที
2: กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนไมซักนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าพายุโซนร้อนไมซักส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรเตรียมแปลงปลูกให้พร้อมรับมือผลกระทบจากพายุป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรหากผลผลิตเสียหายคือเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชกรณีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทโดยพื้นที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลจะไปแจ้งสิทธิ์การช่วยเหลือให้บริการเกษตรกรรวมทั้งประสานการช่วยเหลือด้านต่าง
0: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยผู้ฟ้า
7: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบและสนับสนุนให้บริการทางการดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสูงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีโดยนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรประบุว่าในช่วง250ปีที่ผ่านมาความเป็นหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างยุโรปและสหรัฐได้รับการหล่อหลอมผ่านคุณค่าที่มีร่วมกันและสายสัมพันธ์ชั้นครอบครัวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวยกย่องความร่วมมือระหว่างรัสเซียและสหรัฐที่ดำเนินมายาวนานหลายศตวรรษพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตลอด250ปีที่ผ่านมามีช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและความรุ่งโรจน์เกิดขึ้นมากมายด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
3: ประชาชนชาวอิหร่านจำนวนมากเดินทางมายังมัสยิดแกรนด์โมซัลลาในกรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมพิธีศพของอายาตอลลอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เข้าร่วมพิธีบางส่วนร่วมกันตะโกนเรียกร้องให้มีการล้างแค้นสหรัฐและอิสราเอลที่ลงมือลอบสังหารอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอย่างไรก็ตามอายาตอลลอมอตตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนปัจจุบันไม่ได้เข้าร่วมพิธีศพในครั้งนี้ทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านกำลังถูกจับตามองจากนานาชาติว่าเป็นบททดสอบระดับการสนับสนุนที่ประชาชนชาวอิหร่านมีต่อรัฐบาลหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงในอิหร่านเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการที่กองทัพรัสเซียอ้างว่าสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าหากเมืองคอสเตียนตินิฟกาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียจริงประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็คงจะพบหารือกับเขาในเมืองแห่งนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้านพันตรีอันเดรย์โควายอฟโฆษกของกองกำลังยูเครนกล่าวว่ากองกำลังยูเครนยังคงป้องกันเมืองคอนสแตนตินิฟกาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตไว้ได้แม้ว่าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาซิดิสสำเร็จเมืองอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยเมืองอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิสแพ้ไป1-2เซตขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเมืองอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวาเมืองอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย0-2เซตพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือ519เยาวชนโลกหวดเอาชนะนานายะวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น2-0เซตคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซุเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ2-0เซต และเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวานิชเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาคลองโป่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเพียรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากเพียรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุใบซากฉบับที่9เมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงใบซากได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วบริเวณจังหวัดกวางมินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา 4:00 นของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 21.8 องศาเหนือลองจิจูด 108.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะแนนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะแนนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะแนนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะแนนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะแนนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง

0: หรือมีพื้นที่เปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางอย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจรปฏิบัติตามป้ายสัญญาณไฟและจอดรถในที่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพียงยึดหลักมองกว้างเว้นระยะมองไกลเคารพกฎจราจรก็ช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยลดความเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุได้เยอะเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่1ปัจจุบันมีการฟื้นฟูประเพณี12เดือนในหลายภูมิภาคเช่นประเพณีปอยสางลองประเพณีแห่ผีตาโขนเพื่อผลการท่องเที่ยวการฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่บางส่วนให้เข้าได้กับประเพณีใหม่ที่น่าสนใจคือเทศกาลหุ่นนานาชาติจัดที่บ้านห้วยแหลงจังหวัดตราดประเทศไทยจัดสร้างหุ่นเปรตสอนคุณธรรมสูงที่สุดในบรรดาหุ่นที่ส่งมาร่วมงาน50ประเทศทำให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการโดยเฉพาะเยาวชนจะเกิดความเกรงกลัวต่อบาปกรรมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมปรับตัวและการใช้ชีวิตรองรับการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
2: ฟังดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเมื่อก้าวสู่วัยผู้สูงอายุพร้อมแนวทางการปรับตัวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเชิญติดตามรับฟังครับ
5: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
6: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตของส่วนตัวกันเพราะว่าผมก็คิดว่าวันนี้มี

0: แฟนรายการหลายๆคนนี่คงจะอายุไม่น้อยละผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องของคนมีอายุนะครับมาพูดคุยกันเพื่อจะเอาประสบการณ์ที่ผมมีอยู่นั้นนะฮะไปแบ่งปันให้กับทางแฟนรายการได้นำไปปรับใช้ดูนะครับจริงๆผมเองก็ตอนที่อายุ60ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับเคยใช้ชีวิตแบบไหนทำอะไรอย่างไรก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอดแต่พอเข้าอายุ70ปั๊บก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนนะครับตอนอดีตตอนอายุ60แล้วยิ่ง50ก็ยิ่งไม่รู้สึกอะไรใหญ่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองพอหลังจาก70ขึ้นไปรู้สึกว่าตัวเองชักเริ่มแก่แล้วฮะนะเพราะว่าจะไปวิ่งจะไปเดินเร็วหรือไปทำอะไรเนี่ยมันก็หัวใจก็เต้นก็ไปถึง104 50นะแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะไปทำอะไรแบบเหมือนเมื่อก่อนนะฮะคล่องตัวรวดเร็วอย่างกับเช่นผมนั่งอยู่ในรถเนี่ยผมจะลุกขึ้นเมื่อก่อนนี้จะรู้สึกว่าลุกขึ้นได้ง่ายแต่ตอนหลังมารู้สึกเอ๊ะรถก็คันเดิมแต่ทำไมรู้สึกอืดหนืดหนืดนะฮะไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนและที่สำคัญหนักเข้าไปนั้นก็คือรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยแอคทีฟนะฮะรู้สึกว่ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่อยากจะไปทำอะไรมากอยากจะนอนสบายสบายอยากจะมีความรู้สึกว่าสบายสบายจะดีกว่าจะไม่ค่อยขยันเหมือนเมื่อก่อนนะที่คึกคักทำไปนู่นทำไปนี่อะไรต่ออะไรนะแล้วก็ที่สำคัญคือรู้สึกว่าขาของตัวเองเนี่ยหลังจากที่เราไม่ค่อยได้แอคทีฟอะไรแล้วรู้สึกขาของตัวเองนี่ไม่ค่อยมีแรงเหมือนก่อนนะรู้สึกว่ามันทำไมเราไม่ค่อยคล่องตัวทำไมเราไม่ค่อยที่จะขยันเราทำไมถึงรู้สึกไม่ค่อยไปเดินเหินอะไรต่ออะไรเหมือนชาวบ้านเหมือนในอดีตและที่สำคัญก็คือชอบมักคิดถึงนะฮะว่าเอ๊เราจะไปหยิบอะไรของอะไรเนี่ยขึ้นมาคิดอยู่ในใจแล้วเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องไปหยิบของชิ้นนี้นะอะไรก็แล้วแต่เดินไปเอ้าเฮ้ยลืมว่าเอ๊ตัวเองทำไมจะไปหยิบอะไรเอ่ยเอ๊ะลืมไปแล้วว่าจะหยิบอะไรนะฮะอันนี้ก็ทำให้รู้สึกตัวเองว่าโอ้แสดงว่าเราดีสงสัยเรียกว่าเข้าวัยนะชราละจริงๆผมเองก็ดูหน้าตาก็อาจจะยังดูดีเพราะว่าไปกินไอ้วิตามินนะที่เขาทำให้เราเนี่ยนะแบบว่ากระชุ่มกระชวยดูแล้วเป็นเหมือนพวกแอนตี้เอจชิ่งก็คือทำให้เราไม่รู้สึกแก่ดูหน้าตาก็ผิวพรรณอะไรก็ดูดีนะใครเขารู้ว่าผมอายุตั้ง74แล้วก็บอกก็ดูแล้วยังดูหนุ่มแน่นนะตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เราพลอยดีใจไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเรานั้นนะฮะไม่เหมือนเดิมอีกละก็คืออายุมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอายุมากจริงๆเพราะว่าขนาดตอนนี้นึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกไม่ออกว่าชื่ออะไรเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวเองตอนนี้ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้อยากจะนำมาแบ่งปันนะฮะกับท่านผู้ฟังที่อายุนะฮะเลข6ขึ้นไปหรือเลข7หรือเลข8แล้วว่าคงจะมีลักษณะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนผมเดี๋ยวผมคงต้องไปคุยกันรอบหน้าแล้วครับว่าผมปฏิบัติตัวอย่างไรทำอย่างไรในยุคที่ผมตอนนี้เป็นคนนะที่อายุมากแล้วเราคงคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วครับสวัสดีครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลก

0: เป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลมาขับเคลื่อนโครงการ Upcycling for Life เปลี่ยนขยะพลาสติกและเศษอวนในทะเลให้เป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งจากการสำรวจยังพบผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเนื่องจากมีราคาสูงดังนั้นโครงการ Upcycling for Life จึงเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรที่ถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ให้สังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลพร้อมสะท้อนพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบวัตถุดิบเพื่อผลิตผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการ Upcycling for Life จากมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาดำเนินการภายใต้บันทึกกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการสนองแนวพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาขยะทะเลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนขยะทะเลให้กลายเป็นคุณค่าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำขวดพลาสติกชนิดเพชรและวัสดุเหลือใช้จากทะเลมาแปรรูปด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14สำหรับผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% มีคุณสมบัติรองรับสรีระลดแรงเสียดสีลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับระบายอากาศได้ดีและมีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
3: นำขยะจากทะเลขยะจากที่ต่างๆมาอัพไซคลิ่งให้เกิดประโยชน์คิดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่จะช่วยทั้งเรื่องของการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะนำมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อมือภาคเอกชนนะคะได้นำมาผลิตเป็นผ้านะคะเพื่อช่วยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญมากนะคะจะต้องไม่มีแผลกดทับต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือทำให้ง่ายในการพลิกตัวผู้ป่วย
2: ด้านรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพย์ตามแนวทางกรีนออฟฟิศการเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดปากแม่น้ำระบบนิเวศสำคัญรวมถึงเศษอวนจากชุมชนชายฝั่งก่อนส่งเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและคุณค่าของทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ภาคเอกชนผลิตเป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
4: ภาระจากท้องทะเลหรือขยะทะเลเปลี่ยนมาเป็นพลังที่จะช่วยทำให้สังคมเกิดขึ้นอย่างสันติสุขแล้วก็ทำให้เกิดการความพัฒนาประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนั่นก็คือการไม่ละทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับผู้ป่วยติดเตียงก็ถือเป็นภาระงบประมาณทางสาธารณสุขเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์รวมถึงสิ่งที่เป็น ับที่ผลิตขึ้นมาจริงๆนะครับคือพลาสติกตัวซึ่งเมื่อผลิตขึ้นมาและผลิตมาจากขยะทะเลแน่นอนก็ทำให้กระบวนการอัพไซเคิลหรือทำให้กระบวนการที่นำไปสู่ซีโร่เวสต์หรือของเสียเป็นศูนย์เกิดขึ้นได้จริง
2: ผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิง 100% ช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผ้าพลิกตัวจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงต่อไปปิยาพันยำเทียนรายงาน
1: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือ GI โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดพร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันแหล่งกำเนิดและคุณภาพของสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแล้วยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพของภาคตะวันตกโดยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาป่าไม้และแหล่งน้ำสำคัญประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกทำให้ผลไม้ของกาญจนบุรีมีรสชาติหวานเนื้อแน่นกลิ่นหอมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิไสยโยกศรีสวัสดิ์และอำเภอสังขบุรีซึ่งเป็นแหล่งปลูกไม้ผลสำคัญของจังหวัดนายปรมัตถ์พงษ์ผลเยี่ยมพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าขณะนี้ผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดกาญจนบุรีทั้งเงาะทุเรียนมังคุดอินทผลัมและส้มโอกำลังทยอยออกสู่ตลาดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชิมและเลือกซื้อผลไม้สดจากแหล่งผลิตโดยตรงพร้อมสัมผัสผลไม้คุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดกาญจนบุรี
6: อยากลงมาลงแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วยเรามีสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราออกตรวจสอบนะครับก็จะเป็นเงาะ GI นะครับเป็นเงาะทองผาภูมิแล้วก็ทุเรียนทองผาภูมินะครับซึ่งท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าออริจินอลก็คือเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ GI ซึ่งถ้าท่านเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีท่านจะสังเกตได้จากเครื่องหมายนะครับเรามีเครื่องหมาย GI ที่รับรองโดยตรงเชื้อสินธัญญาอยู่นะครับก็ท่านสามารถเข้าไปเวลาไปเลือกซื้อขายซื้อหาสินค้าเนี่ยก็จะมีตาสัญลักษณ์ของกรมเชื้อสินธัญญาที่เขียนคำว่า GI ติดอยู่
5: โดยทุเรียนทองผาภูมิมีจุดเด่นที่มีเนื้อเนียนละเอียดรสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนและมีเนื้อสัมผัสคล้ายครีมขณะที่อำเภอศรีสวัสดิ์ยังมีทุเรียนครีมมี่ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้วยเนื้อสีเหลืองทองเนียนละเอียดรสชาติหวานมันละมุนจนกลายเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่นักท่องเที่ยวนิยมและชิมเมื่อมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี
6: เรารับรองว่าทุเรียนของเราอร่อยแน่นอนนะครับมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะครับรสชาติเป็นครีมนะครับนุ่มแล้วก็กลิ่นอาจจะไม่รุนแรงมากก็เชิญนักท่องเที่ยวแล้วก็จังหวัดผู้ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับมีโอกาสก็เข้ามาแวะชิมชมช็อปสินค้าผลไม้ของจังหวัดกาญจนบุรีครับ
5: ที่ดาทิพย์ผามารีสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตจังหวัดภูเก็ตจึงเร่งเสริมสร้างพลังของประชาชนเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการต้านทุจริตนำไปสู่สังคมที่โปร่งใสและยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
7: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม
8: เ
7: าสุดพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการภาคใต้และภาคใต้ชายแดนนำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองเมืองไทยถึงตลาดบางเมืองพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตด้วยงบประมาณกว่า14ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทำนองพิบัติจังหวัดภูเก็ตหรือกทจภูเก็ตครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนร่วมสะท้อนปัญหาตรวจสอบการใช้งบประมาณและเฝ้าระวังความโปร่งใสของโครงการต่างๆในพื้นที่เพราะการป้องกันการทุจริตไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการร่วมตรวจสอบและป้องกันผลประโยชน์ของส่วนรวมเช่นเดียวกับนางสาวนภพัฒน์เศรษฐบุปผาประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ตผู้ได้รับเข็มกิตติคุณลำดับชั้นที่1จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จากการอุทิศตนทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยถือเชื่อว่าการนิ่งเฉยต่อความไม่ถูกต้องอาจทำให้ปัญหาการทุจริตเติบโตในสังคมจึงเลือกทำหน้าที่ที่เป็นผู้เฝ้าระวังผู้ประสานงานและกระบอกเสียงให้ประชาชนในพื้นที่กล้าที่จะลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม
3: การโกงกินมันเหมือนกับปลวกอะค่ะที่มันกัดอยู่ด้านในข้างนอกมันสวยเหมือนอาคารที่เราเห็นบางอาคารมันสวยมากแต่ข้างในคือเหล็กก็ไม่ได้มาตรฐานมันผุมันกร่อนก่อนเวลาที่ควรจะเป็นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้ามีคนที่เขาคิดจะโกงแล้วมีสักคนนึงที่พยายามจะขวางเขามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะอ่ะก็เราก็ตั้งคำถามง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือพอหลังจากที่เราเข้ามาร่วมตรงนี้แล้วอะค่ะมีคนเดินเข้ามาหาเราเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนจากการเรียกรับจริงๆแล้วเราก็เลยเริ่มมีคำถามในใจว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเคยแค่ได้ยินมาในห้องเรียนในห้องประชุมมันก็เป็นเรื่องจริงนะสิแล้วทำยังไงที่จะให้รากฐานแบบนี้มันหายไปมันเปลี่ยนพื้นตรงนี้เพื่อที่จะได้ไปสู่สังคมใหม่ที่จะไม่มีการโกงกินหรืออย่างน้อยในช่วงชีวิตของเราให้มันลดลงกว่านี
7: ้การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการตรวจสอบโครงการภาครัฐหรือการแจ้งเบาะแสเมื่อพบความผิดปกติเพราะทุกเสียงของประชาชนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่โปร่งใสสังคมที่ปราศจากการทุจริตอาจไม่เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากพลังเล็กๆของประชาชนทุกคนที่กล้าคิดกล้าตรวจสอบและไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องเพราะเพียงไม่โกงไม่ทนและไม่เงียบก็สามารถร่วมกันเปลี่ยนสังคมให้โปร่งใสและน่าอยู่ได้อย่างแท้จริงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติเพื่อเป็นการวางรากฐานเยาวชนนำไปสู่การยกระดับบาสเกตบอลไทยสู่เวทีนานาชาติในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
8: ปัจจุบันกีฬาบาสเกตบอลกลับมาได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาชาวไทยอีกครั้งหลังทีมชาติไทยสร้างผลงานโดดเด่นในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะทีมบาสเกตบอล 3x3 ที่คว้าเหรียญทอง SEA Games 2025เหรียญเงิน Asian Beach Games 2026และสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะลิทัวเนียแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดในการแข่งขันฟีบ้า 3x3 สปอนเซอร์เรดบูลแชมเปี้ยนคัพ 2026ขณะที่ทีม 5x5 ก็ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้า2เหรียญเงินจาก SEA Games 2025สะท้อนให้เห็นว่าบาสเกตบอลไทยกำลังเดินทางมาถูกทิศทางแต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานที่แข็งแรงในระดับเยาวชนด้วยเหตุนี้สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมพลศึกษาและโรงเรียนร่วมฤดี วิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship 2026หรือ IYBC 2026เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพการแข่งขันระดับนานาชาติพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างวินัยพัฒนาทักษะและต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
9: รายการ IYBC ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดวันนี้นะครับว่าสามารถสร้างนักกีฬาไทยนะครับไปสู่เยาวชนทีมชาติได้นะครับสำหรับสมาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องบาสเกตบอลที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ขอทางผู้จัดในการจัดการแข่งขันเนี่ยว่าขอให้ทีมไทยได้มีส่วนร่วมมากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแน่นอนครับสิ่งที่สมาคมจะได้รับผลจากตรงนี้ก็คือว่าแมวมองนะครับจะเป็นมองเรามองเฉพาะเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
8: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วม93ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลจะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมวิริยวิทยาศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีและโรงเรียนร่วมวิริยวิทยาศึกษาแผนกสวิทปุริพันธ์สอนการรายงาน
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นสุขโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
13: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้แต่ตัวมันออกมาจากจิตของเราเมื่อเราทุกข์เราจนเงินทองทรัพย์สินต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อเรามีเมื่อมันจนแต่ทำมาจิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างมันสู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญนั่นน่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นเชื่อคนก็ได้เชื่อสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของคิดไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งของทรัพย์สมบัติเป็นต้นจิตใจมันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญทั้งนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

0818143429หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร0824724754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชิญเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบวายเจออินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333-1638 อีเมลsomnet.p@msu.a

ผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆและการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโรงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชัน

นักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน .101 ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

ภูมิบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่ตรวจอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญหารมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดมีนิ้วขจีในทุ่งนาที่สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

0: ชนบทส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายพอผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนักทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำเสียงภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาศแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเข้าแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที
1: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอานนท์นันตาสุคนครับจังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถว Operation 90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อ

0: ที่ว่าเตรียมปล่อยแถว Operation 90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติด
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดตราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมเปิดแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดตราธิวาสเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดตราธิวาสแห่งที่ 2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดตราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังเดินหน้าพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
2: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 15-24 ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
3: นายกันตสินธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมนักเจริญรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อ

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระ

มะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชิญเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช

ารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้อันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความกตัญญูให้เต็มไปด้วยการศีลสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตนิกลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสระที่บอดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ลูกคืนแม่ผมรมหลายท่องยามลูกเข้าแม่ส่งนิโยกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับชายยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลา

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตี้ยมีสมัญญาว่าบุ่งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเขาเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคลึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่ตายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

ัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรไม่รามือลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาเรื่องแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แห่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลโอ้ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

ในสมัยราชชวงศ์จินมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าง้อแม้จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเขามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลื้องเสื้อผ้าที่สวมออกคลุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจนตัวลายพลอยจนล่วงรู้ไปถึงคนทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทียิ่งนัก

ต่อมาบิดาของเขาล้มป่วยหนักลงชาวบ้านต่างก็สงสารว่ายากจนทั้งนั้นทำอย่างไรดีทั้งนิยมคุณธรรมอันสูงส่งในจิตในใจของเขาพากันเอาทรัพย์มาช่วยเป็นค่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาการป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหนีได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกก็สงสารเดินทางมาช่วยรักษาจนหายเป็นปกติ

หมอเต็งหนีเห็นว่าโง่แม้ยากจนแต่สูงส่งด้วยความกตัญญูกตเวทียังไม่มีวิชาความรู้ต่อไปเบื้องหน้าจะลำบากจึงออกปากชักชวนให้ไปหยุดด้วยและก็เรียนวิชาหมอโง่แม้ยินดีมอบตัวเป็นศิษย์ทันทีนับแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะหมอเต็งหนีก็สอนวิชาให้จนหมดสิ้นเป็นเวลา3 ปีเมื่อเห็นสิทธิ์เชี่ยวชาญดีแล้วก็ให้ออกรักษาผู้เจ็บป่วยจนเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปว่าโง่แม้เป็นหมอวิเศษเสมอด้วยอาจารย์เสียงเล่าลือไปทั่วในสมัยราชวงศ์จิ้นเขาก็เลยเป็นบุคคลที่สังคมเรียกร้องต้องการเรียกร้องหาโง่แม้อยู่เป็นประจำนี่แหละคือคุณงามความดีอันเกิดขึ้นมาจากกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าในจิตใจของมนุษยชาติ

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแปะยู่แซ่ฮังเป็นคนเข้มแข็งอดทนประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแรงกล้าวันหนึ่งเขาได้ทำความผิดถูกมารดาเคี่ยนสั่งสอนเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นคนกำพร้าไม่มีพ่อเขาอยู่กับแม่ที่ยากจนส่วนมารดาได้เห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงถามว่าแต่ไหนแต่ไรมาแม่เคี่ยนไม่เคยเห็นเจ้าร้องไห้ฉะนั้นวันนี้เจ้าจึงร้องสะอึกสะอื้นถึงป่านนี้เหมือนกับจะขาดใจล่ะแต่ยูตอบว่าโอ้แม่แต่ครั้งก่อนๆ นู้นแม่เคียนลูกเจ็บมากเพราะแม่แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แต่มาวันนี้แรงไม้เรียวที่แม่ปวดตีลงไปบนหลังของลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนความชราแก่เท่าได้ทำให้กำลังวังชาของแม่ลดน้อยถอยลงจนเป็นสิ่งที่น่าวิตกจนไม่รู้จักเจ็บเมื่อแม่ตีแม่คงนับวันที่จะหมดแรงด้วยความแก่เท่าโถแม่ละลูกร้องไห้เพราะเหตุนี้แรงไม่เรียวของแม่ไม่มีอีกแล้วเพราะแม่แก่เท่านับวันที่แม่จะจากลูกไป

นรกหรือสวรรค์ของพ่อแม่อยู่ที่ลูกขอให้พวกเรามีความสำนึกไว้ในใจว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความรักต่อเราเลี้ยงดูเราให้เจริญห้ามไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ประพฤติแต่คุณงามความดีให้มีการศึกษามีวิชาความรู้พอสำหรับที่จะไปทำมาหากินได้เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่หางานให้ทำหาคู่ครองที่สมควรให้เมื่อถึงเวลามอบทรัพย์ให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนได้กระทำแก่ลูกๆมาแล้วพวกเรามาโรงเรียนมีสตางค์ใช้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีหนังสือเรียนทุกประการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีความรักเราสงสารเราต้องการให้เราดีต้องการให้เราเจริญต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยตัวเองได้ท่านจึงจัดให้พวกเราได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เป็นลูกก็ต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ควรจะได้ทำตนให้พ่อแม่สบายใจอย่าประพฤติสิ่งใดที่พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ดีที่สุด

ว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่าขี้เกียจอย่าเลวไหลอย่ามัวแต่เที่ยวแต่เล่นเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเดินเล่นเพื่อเลวไหลเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องคิดอย่างนี้เสมอ

นอกจากพ่อแม่แล้วเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนอกจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ยังมีเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมสังคมเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวในโลกกว้างแต่ว่าเราเหมือนคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางบุคคลที่อยู่ล้อมรอบพ่อแม่อยู่เบื้องหน้าเป็นคนแรกที่เรารู้จักเป็นคำแรกที่ลูกทุกคนที่เราทุกคนพูดออกมาได้ว่าแม่เราทั้งหลายเคยสังเกตเห็นไหมน้องของเราพูดคำแรกจะพูดคำว่าแม่แม่แม่แล้วก็มีคำว่าพ่อและมีคำอื่นตามมาแม่จึงเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เบื้องหน้าที่เรารู้จักต่อมาก็คือครูบาอาจารย์อยู่เบื้องขวาเมื่อเราจะล้มจะเซก็ทำไปทางขวาครูบาอาจารย์คอยเป็นผู้ชี้แนะบอกทางถูกบอกทางผิดบอกความชั่วความดีบอกให้เรารู้สอนให้เราเข้าใจในวิชาความรู้หลังจากนั้นเราก็ยังมีเพื่อนซึ่งอยู่ทางซ้ายจะเซไปทางนี้เพื่อนก็คอยตักเตือนเพื่อนคอยช่วยเหลือในสิ่งที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วเบื้องหลังตามมาในวันข้างหน้าเราก็จะมีสามีภรรยาสามีภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังคือผู้ที่ตามมาทีหลังพบพ่อมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีฝูงร่วมโรงเรียนร่วมบ้านร่วมสังคมแล้วก็จะมีคู่ครองซึ่งตามมาทีหลังเหมือนเดินทางไปพบกันลักษณะเช่นนี้จึงเหมือนเราอยู่ตรงกลางเราจึงต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาเราจึงต้องพร้อมทั้งสามอย่างอย่างน้อยกตัญญูหมายเลขหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่กตัญญูหมายเลขสองคือบุญคุณของครูบาอาจารย์กตัญญูหมายเลข3ก็คือเพื่อนบ้านประเทศร่วมสังคมร่วมประเทศชาติเดียวกันลักษณะเช่นนี้เราจะต้องรู้จักให้ได้ซะก่อนแล้วกตัญญูต่อมาก็ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาอย่างนี้ต้องตระหนักต้องสำนึกอยู่เสมอในสมัยพุทธกาลโน้นมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสาลีบุตรได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านองค์นี้มีสติปัญญารุ่งเรืองมากไม่มีพระสาวกองค์ใดที่จะมีปัญญามากเหมือนกับพระสาลีบุตรองค์นี้ถึงกับกล่าวว่าเป็นธรรมเสนาที่บอดีเป็นจอมทหารแห่งธรรมเป็นอัครสาวกองค์เอกที่สุดที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสาลีบุตรนั้นท่านเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อคุณพ่อคุณแม่และต่อบุคคลที่มีบุญคุณต่อท่านพระสารีบุตรเนี้ยยึดมั่นในความกตัญญูท่านได้เรียนธรรมะครั้งแรกจากพระอัสสชิเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนอนนี่ต้องเอาหัวไปทางพระอัสสชิเสมอเช่นสมมติว่าพระอัสสชินอนอยู่ทางทิศตะวันออกท่านก็หันหัวไปทิศตะวันออกเวลาท่านเดินไปต่างเมืองท่านนึกว่าอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือทิศใต้

ท่านก็หันหัวไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อมาพระภิกษุทั้งหลายก็ได้ซุบซิบนินทากันว่าเอ๊ะท่านเสนาบดีสารีบุตรนิทาจะถือทิศเห็นเดี๋ยวนอนหันไปทางทิศโน้นเดี๋ยวหันหัวไปทางทิศนี้ซุบซิบนินทาความดังไปถึงพระภูมิพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมพระทั้งหลายแล้วถามขึ้นว่านี่สารีบุตรได้ข่าวว่าเธอนอนหันหัวไปทางทิศโน้นบ้างทิศนี้บ้างไหว้ทิศบูชาทิศตามอย่างไสยศาสตร์นอกเรื่องนอกราวเหมือนพวกศาสนาอื่นเขาหรือพระสารีบุตรกราบทูลว่าหาไม่ได้ไปเจ้าค่ะข้าพระองค์นึกถึงพระอัสสชิซึ่งเป็นอาจารย์เพราะได้รู้ธรรมะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะท่านพระอัสสชิข้าพระองค์เคารพบูชาครูบาอาจารย์พระเจ้าค่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าสาธุดีแล้วเราได้รู้แจ้งธรรมะได้วิชาความรู้จากท่านผู้ใดพึงเคารพท่านผู้นั้นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพราหมณ์ผู้บูชาไฟพระสารีบุตรท่านมีวิชามีความรู้เปลืองปากเก่งกว่าอาจารย์เป็นร้อยร้อยเท่าแต่ท่านก็เคารพครูบาอาจารย์คนเก่าไม่เคยดูถูกนินทาเขารบสุดหัวใจนี้แหละยอดกตัญญูอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากตัญญูหมายเลขสอง

นะครับบูชาไฟเขาเคารพไฟพระองค์บอกว่าผู้มีความกตัญญูนั้นพึงนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทำการบูชาเหมือนกับพราหมณ์ผู้บูชาไฟถ้าอย่างนี้พระสารีบุตรท่านเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งราธพราหมณ์เป็นคนยากไร้อาภัพขับแค้นไม่เคยทำคุณงามความดีแต่วันหนึ่งขอทานมาได้ได้ตักข้าวทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านจำไว้ไม่เคยลืมต่อมาเมื่อตอนแก่ราธพราหมณ์ต้องการจะบวชไม่มีใครเป็นผู้รับรองบวชให้เพราะไม่มีคนรู้จักพระพุทธเจ้าเสด็จมาประชุมถามว่าใครนึกถึงอุปการะของคุณราธพราหมณ์คนนี้ได้ปักพระสารีบุตรลุกขึ้นตอบทันทีว่าข้าพระองค์ระลึกได้พราหมณ์นี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งแล้วก็เลยรับรองบวชให้แก่ราธพราหมณ์คนเรานะใครทำอะไรให้แก่เราไม่เล็กน้อยต้องจำเอาไว้เราจะทำอะไรให้ใครใหญ่โตเท่าหูเขาอย่าไปจำมันไว้ไม่จำก็ได้เสียเวลาไม่ต้องจำเพราะไม่จำเป็นอะไรแต่ถ้าผู้อื่นทำอะไรให้แก่เราเราต้องจำไว้จำไว้เพื่ออะไรเพื่อจ่ายคืนเขาเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาคนดีนั้นต้องตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นทำไว้แก่ตนเสมอจึงจะชอบเรื่องภาษาลีบทเนี่ยท่านเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนเรียกว่ากตัญญูต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมตลอดกาล

ในครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตท่านพระสารีบุตรเมื่อวันที่ท่านจะตายท่านก็ยังพยายามที่จะตอบแทนบุญคุณแม่ของท่านซึ่งแม่ของท่านนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาอื่นเป็นอัญญะเดรถีและที่อื่นทีนี้ท่านจะปรินิพานท่านจะตายแล้วท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานท่านจะตายก็เลยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขอลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปตายพระองค์ถามว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหนท่านบอกว่าจะไปนิพพานในห้องที่ข้าพระพุทธองค์ประสูติข้าพระพุทธเจ้าเกิดจะไปปรินิพพานที่บ้านเกิดทำไมจึงไปนิพพานที่นั้นต้องการจะไปโปรดคุณโยมแม่ไปพูดให้แม่ฟังไปเทศให้แม่ฟังก่อนตายเผื่อแม่จะได้เข้าใจได้บรรลุมรรคผลเสียก่อนในที่สุดก็เลยตะเกียกตะกายกลับบ้านท่านเป็นโรคลำไส้ลากเลือดถ่ายเป็นเลือดไปด้วยแล้วก็ไปนอนที่ห้องท่านเกิดแล้วก็ไปด้วยอาการเจ็บไข้แม่ก็สงสารลูกเป็นธรรมดาลูกก็เลยพูดธรรมะเทศให้แม่ฟังลากเลือดไปด้วยเทศไปด้วยในที่สุดจิตของแม่ก็มีความรักลูกผูกพันอยู่กับลูกเมื่อได้ฟังธรรมะจากลูกก็เลยปลงใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วลูกก็สิ้นใจตายพระสารีบุตรยอดกตัญญูท่านได้สิ้นใจตายในวันนั้นพร้อมกับความบรรลุโสดาบันขอนแม่ก่อนที่จะตายยังนึกถึงคุณโยมแม่ไปโปรดก่อนแล้วจึงตายและก็สิ้นใจนี่เป็นตัวอย่างที่เราทั้งหลายควรจะคิดว่าบัดนี้เราจะทำอะไรบ้างแก่พ่อแก่แม่อย่างน้อยต้องเชื่อฟังคำพูดของแม่ของพ่อไม่ทำให้พ่อแม่ตกนรกเพราะการกระทำชั่วของเราแล้วพยายามในวันหนึ่งข้างหน้าหากมีโอกาสตอบแทนทำจิตใจพ่อแม่ให้สู่สวรรค์ให้ท่านมีศีลมีศรัทธามีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลไม่ตกจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มืดมนอยู่ในความชั่วเรียกว่าดึงจิตดึงใจจูงพ่อจูงแม่จากนรกสู่สวรรค์ไม่ใช่รอจูงเวลาตายตายแล้วโกนหัวบวชสองชั่วโมงสามชั่วโมงจูงศพพ่อจูงศพแม่ไปทิ้งในป่าเผาแล้วก็ศึกมาตามเคยไม่มีประโยชน์อะไรเขาเรียกว่างมงายที่ไม่มีเหตุผลเราจะต้องจูงอย่างมีเหตุผลเหมือนพระสารีบุตรท่านได้จูงแม่ของท่านจนจะสิ้นใจยังตะเกียกตะกายไปจูงแม่ดึงจิตดึงใจแม่ออกจากความเห็นผิดเหมือนดึงขึ้นสู่สวรรค์จนเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็สิ้นใจตายส่วนพวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องศึกษามีวิชาความรู้เป็นอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาแล้วจูงจิตจูงใจของท่านที่มืดมัวเร่าร้อนให้กลับสู่สภาพที่ถูกต้องที่ดีงามเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ขึ้นสู่สวรรค์

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

แล้วเมื่ออุรังคธาตุเจ้ายังยืนอยู่หิมของซองฟังโคงไทยลาวสิอยู่ยืนยาวมันมันมีวันสูญสองศาสนาเฮากะเกิงหูซองซาดเฮาอ้ายนองบ่มีมือสินายกัน

เยือนได้ธาตุพนมเถิกหลบมั่งอาธรรมข้อพองศาสนาพระโคดมพระหุ่งเครื่องโจรสิสูงแสงเตาลาวไทยเห่าอ้ายโน่นบ่ปองดองหักแกนกันแล้วมีแต่ความถอยห้ายกวนกุ้ม

สูงตระหง่านเสียฟ้าส่องประกายวาววับระยิบระยับบนม่านฟ้าผู้สวรรค์เสวยอันพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงทำอันจะเสริฐได้น้อมนำมาประดิษฐานไว้เพื่อบูชาพระอุรังคธาตุเจ้าขอพระบรมศาสดาดูสง่างามยิ่งนักประดับด้วยภาพสุริยาสายันอันสดงามภาพพระอาทิตย์ตกบนหลังเขาผูกพานและภาพหมู่ไว้หกนกกาบินกลับสู่รวงรังในยามเย็นสายน้ำแห่งลำแม่โขงไหลตื้อเอื่อยอ่อยอย่างสงบงามอยู่ชั่วนาตาปีคดเคี้ยวซอกซอนหลั่งไหลกระแสทานมาอย่างไม่ขาดสายสมุนหนึ่งสายทานแห่งชีวิตข้อสองฟากฝั่งโขงและเชื่อมโยงสายทานแห่งน้ำใจของลูกหลานไทยลาวชาวสีโคตรบุญในราตรีการอันมืดมนคืนฟ้าหมอกเตือนอับแสงวับวาวลูกเอ๋ยถึงแม้คืนฟ้าหมอกท้องฟ้าไร้ดวงจันทร์แต่ทุกค่ำคืนนั้นยังมีดาวระยิบระยับบนม่านฟ้าส่องฟากฝั่งโขงแสงดาวที่ริบหรี่ในราตรีที่มืดมนนั้นเสมือนหนึ่งดวงตาแห่งวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของชาวสีโคตรบุตรซึ่งคอยจ้องมองดูลูกหลานอย่างห่วงใยสองฝ้าฝั่งของยามใดลูกหลานทั้งสองฝั่งหักแผงกันยามนั้นบรรพบุรุษของเราคงจะสุขใจยิ่งนักลูกเอ๋ยยามใดสองฝ้าฝั่งโขงนี้ทะเลาะบอกแหวงกันยามนั้นบรรพบุรุษของเจ้าคงร้าวรานคืนขมระทมใจเป็นยิ่งนักลูกเอ๋ยเจ้าจงมองดูไฟอันกระพริบวาววับบนยอดของพระธาตุพนมนั้นเถิดลูกเอ๋ยนั่นแหละดวงตาตั้งหลายร้อยหลายพันดวงกำลังเฝ้ามองดูลูกหลานสองฟากฝั่งโขงอย่างห่วงใยและทะนุถนอมเป็นสุขเถิดลูกเอ๋ยเป็นสุขอยู่ในอ้อมอกแห่งพระธาตุพนมอ้อมอกแห่งพระธาตุเชิงชุมอ้อมอกแห่งพระธาตุหลวงอ้อมกอดแห่งศีลธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดสองฝากฝั่งของไทยและลาว

้องพนมตั้งอยู่นี่เป็นเครื่องบอกป่วยไม้ทำมาจากสี่โคตรตะบูนแต่โบราณหากเป็นเมืองคนพื้นองค์พุทโธเพิ่นเห็นแล้วได้เล็งงานเรียบลำพื้นแผ่นดินบ

สีโคตรบุญได้เจริญรุ่งเรืองมาแล้วเป็นเวลาอันยาวนานในอดีตดังกล่าวแล้วก่อนพุทธกาลพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกถึง 3-4 พันปีเพราะความไม่เที่ยงแท้ทั้งหลายของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสีโคตรบูได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยตามเหตุตามปัจจัยมาเรื่อยๆแม้กระทั่งชื่อเสียงเรียงนามก็ย่อมเปลี่ยนไปตามสภาพความเข้าใจที่จะเรียกฐานของบุคคลรอบด้านนั้นๆสีโคตรบูรเมื่อมีความเจริญถึงที่สุดแล้วก็ย่อมมีความเสื่อมตามกฎของธรรมชาติในระหว่างพ.ศ. 600ถึง900เป็นช่วงที่สีโคตรบูรซึ่งมีชื่อโดยที่คนทั่วไปเรียกชื่อตามนครหลวงคือเมืองนครพนมว่ากรุงพนมดินแดนลุ่มเจ้าพระยาลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำโขงมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกันมีกษัตริย์ชาวภูเขาสไลราชสไลอินสเรนบงแยกย้ายกันปกครองเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันตลอดมามีกรุงพนมนี้แหละเป็นนครหลวงเป็นราชธานีชาวจีนเรียกว่ากรุงฟูนันหรือฟูนาเป็นศูนย์กลางของการปกครองระหว่างสามลุ่มลำน้ำแม่โขงเจ้าพระยาและลุ่มน้ำตาปีศูนย์กลางการปกครองสามลุ่มลำน้ำนี้หลายยุคหลายสมัยหากไปอยู่ที่กรุงพนมหรือสีโคตรบูรแต่โบราณนั่นเองคำว่าพนมเป็นภาษาไทยโบราณหมายความว่าภูเขาในบางคราวดินแดนลุ่มน้ำทั้งสามนี้มีชื่อว่าดินแดนชวาจีนเรียกว่าโซโปลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำโขงมีชื่อว่าชวาบกหรือว่าชวาดอนส่วนลุ่มน้ำตาปี่ทางปักใต้บ้านเรานู้นมีชื่อว่าชวาล่างคำว่าชวานี้มาจากคำว่าเศร้าหรือก้อนเศร้าสามก้อนเศร้าคนโบราณเวลาจะต้มจะแกงเอาหินมาตั้งสามก้อนเรียกว่าสามก้อนเศร้าคำว่าเศร้านี้ก็คือคำว่าชวานั่นเองแต่เพี้ยนเป็นชวาซึ่งเป็นภาษาโบราณทั้งสามคำแปลว่าหินภูเขาหินก้อนเศร้าเคยใช้เป็นชื่อเมืองหลวงพระบางมาแล้วเช่นเมืองหลวงพระบางมีชื่อว่าเมืองเศร้าเมืองชวาและวัดมหาน

ึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้พยายามเขียนประวัติศาสตร์ในดินแดนสุวรรณภูมิโบราณมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วเรียกรวบรวมพื้นอาณาจักรมีชื่อในภาษาจีนว่าฟูหนังไว้ได้มากกว่าอาณาจักรอื่นใดแต่เนื่องจากไปเข้าใจผิดว่าฟูหนังหรือฟูนานั้นคือเมืองเขมรจึงไม่ผ่านจะเขียนประวัติศาสตร์ให้หลงรุ่งลงรอยกับตำนานในโบราณคดีที่ได้

ชาติยาและลุ่มน้ำตาปีพวกที่ลงมาก่อนก็อยู่ติดที่ลำน้ำโขงส่วนพวกที่มาทีหลังก็ขยายลงไปถึงลุ่มชาติยาที่มาล่าสุดก็เลื่อยลงไปจนถึง

เทวะมีฉัตร9ชั้นเป็นเครื่องหมายเรียกว่าสเวตฉัตรพัจจมรแต่เป็นมหาราชปกครองดินแดนสุวรรณภูมิทั้งสิ้นบางคราวรัฐต่างๆได้ตั้งตัวเป็นเอกราชมีเจ้าผู้ปกครองแต่แยกกันเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยมากมายตามที่พวกจีนได้บันทึกไว้แต่แยกกันแล้วก็รวมกันขึ้นได้ใหม่พอรวมกันได้เป็นอาณาจักรใหญ่ก็ส่งทูตไปถวายบังคมพระเจ้ากรุงจีนพระเจ้ากรุงจีนได้แต่งตั้งให้เป็นอ๋องท้องดินแดนทะเลใต้ทั้งสิ้นดังมีเรื่องราวที่จีนจดไว้พอจะรวบรวมขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ได้

สีโคตรปูนิยสูนันหรือพนมนั้นได้เจริญรุ่งเรืองไปยาวนานก่อนที่พวกจีนจะได้บันทึกไว้มีประวัติศาสตร์มีจดหมายเหตุของพวกจีนในการเดินทางมาศึกษาพระไตรปิฎกจดหมายเหตุของพวกชาวจีนได้เริ่มต้นเมื่อพ.ศ.ประมาณ600ซึ่งนั้นเป็นยุคที่พนมนิสูนันหรือสีโคตรบูนได้เจริญที่ขีดสุดจวนจะเสื่อมลงแล้วได้เขียนไว้ว่าเจ้าชายในเสเรนบงพระองค์นั้นซึ่งทรงพระนามว่าขุนเทียนได้ยกกองทัพออกจากลุ่มน้ำตาปีข้ามอ่าวสุวรรณภูมิภาษาจีนเรียกว่าอ่าวกิมหลินไปยังปากแม่น้ำโขงพระนางลาวอีกซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาจักรพนมได้ยกกองทัพเรือกรุงพนมออกต่อสู้แล้วก็พ่ายแพ้ในสงครามจึงยอมยกขุนเทียนขึ้นเป็นกษัตริย์เรียกว่าเป็นกษัตริย์ไซเรนบงได้นางหน้าคือธิดากษัตริย์ยิ่งเมืองเป็นมเหสีครองกรุงพนมต่อมาโอรสของขุนเทียนมีนามว่าขุนพันวังเรียกว่ามีวังมากถึงพันวังที่สืบราชสมบัติมีพระชนมายุถึง90พรรษามีโอรสพระองค์แรกทรงกลับไปครองกรุงพันพานซึ่งมีนามว่าขุนพันพานซึ่งชาวจีนเรียกว่าฝานฝานอยู่ที่อำเภอเวียงสะเมืองอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวนี้ส่วนพระองค์ที่สองทรงไปครองกรุงอู่ทองหรือกิมหลินที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาหมายความว่าองค์แรกให้ไปปกครองทางปักใต้อาณาจักรผันผ่านผันผ่านเสียโทดินแดงที่เวียงสะแล้วก็ที่ชัยยาส่วนพระองค์ที่สองมีนามว่าขุนผันผ่านนั้นให้ไปปกครองดินแดนอู่ทองภาคกลาง

0: ขุนพันวังสวรรคตขุนพันพานได้ยกกรุงพันพานที่ตำบลเวียงสะอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นนครหลวงกรุงพันพานของขุนพันพานยังคงใช้ชื่อพันพานหรือฝานฝานดังกล่าวแล้วจนกระทั่งพ.ศ.ประมาณ 1,100 จึงได้ย้ายกรุงไปยังกรุงตามพรลิงคือนครศรีธรรมราชขุนพันพานได้ตั้งให้ขุนพันมันลูกหลานของพระนางลาวีพวกของนางนาพระยานาเป็นผู้สำเร็จราชการกรุงพนม
1: เตรียมเรื่องราวทั้งหมดและการเตรียมตัวสอบและสาระความเรียนรู้เรื่องสุขภาพที่พวกเรานำมาฝากจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะ
2: ก็สามารถติดตามรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นเนี่ยได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:35 ถึงเที่ยงนะคะสถานีวิทยุเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเพจสวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์แล้วกลับมาพบพวกเราใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวประภัทยาสุขลิน
1: และดิฉันชนะพลขันเพาะคณะกรรมการ
2: สภาเด็กและเยาวชนอำเภอนางรองต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: กิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณรัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมผู้นำสั่งการประกาศอิสรภาพสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปารากวัย1-0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์

0: วาหรือผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าทอมือที่ใช้สำหรับคลุมไหล่ห่มสบายเฉียงหรือผ้าเบี่ยงในโอกาสงานเทศกาลบุญประเพณีหรืองานจังหวัดกาฬสินธุ์นครพนมมุกดาหารและสกลนครที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายและการทอผ้าแบบเก็บลายจากการเก็บขิดและการจบภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเมื่อปี2520สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านที่มารับเสด็จห่มสบายเฉียงด้วยผ้าไหมแพรวาที่มีลวดลายสวยงามต้องพระราชหฤทัยจึงพระราชทานไหมเส้นให้กับชาวบ้านสำหรับทอถวายส่งให้ช่างตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์และทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวานั้นได้อย่างงดงามด้วยลวดลายสีสันที่ประณีตมีระเบียบและความงามของผืนผ้าทำให้ผ้าไหมแพรวาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งทรงรับกลุ่มชาวบ้านที่ทอผ้าแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพพิเศษเพื่อส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของตลาดปัจจุบันผ้าไหมแพรวามีการพัฒนาสีสันลวดลายและรูปแบบที่แตกต่างสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้ตามความต้องการจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งไหมนักออกแบบระดับโลกจากหลายประเทศต่างสนใจเดินทางไปเยี่ยมชมการทอผ้าของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาที่บ้านโพนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณิฐาลือศักดิ์เรียบเรียงเพ็ญสินสมเนียมรายงาน
1: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหา

0: าตามภาพถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยความอาลัยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยนางมาดีธีระสวัสดีอดีตข้าราชการครูกล่าวว่ารู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถในหลายๆด้านทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอดจึงตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะพระศพเพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและตั้งใจเผยแพร่คุณงามความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่เยาวชนและคนในชุมชนต่อไป
1: องค์พระองค์ท่านเนี่ยเก่งในเรื่องการสารทั้งเก่งภาษาและค่อนทำกิจกรรมที่โลดเล่น

0: ายนัทพบสุขกล่าวว่าติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และรู้สึกประทับใจในพระจริยวัตรอันอ่อนโยนรวมถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
1: เสียใจที่เห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กๆค่ะก็ผูกพันหลายอย่างที่ทำให้ประชาชนนะคะหลายองค์การที่เราเห็นท่านมาทำมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเด็กๆเราก็ประทับใจความน่ารักของท่านความอ่อนโยนหลายๆอย่าง
0: สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงค์ทั่วถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 20:00 น.สวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3: นางสาวนฤดาเพื่อพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

ให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ล่าสุดผู้ครอบครองอิมูฮิลรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วได้ขอพบหัวหน้าอุทยานเพื่อยื่นหนังสือและเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองก่อนครบกำหนดโดยรัฐบาลยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแต่จะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อยกเว้น

0: โดยจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรที่กระทบต่อธรรมชาติและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับภาคีเครือข่ายพลิกฟื้นผืนป่าชุมชนบ้านแม่ตื่นสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าตากที่3แม่ตะวอและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน130ต้นหน้าป่าชุมชนบ้านแม่ตื่นตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวพระราชดำริที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดปัญหาโลกร้อนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกฝังหัวใจแห่งการอนุรักษ์สู่เยาวชน
3: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสโดยมีนางสาวสุรีดากาตงนายกสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้และเยาวชนชาวนราธิวาสจำนวน80คนเข้าร่วมณโครงการสำรวจและรวบรวมพันไม้ดอกไม้ประดับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมหยาบเย็นกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความรู้สร้างจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาที่มีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืนโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่สมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้สำนักงานสาขาจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดขึ้นภายในงานมีกิจกรรมสำคัญอาทิกิจกรรมระดมสมองคิดแผนงานสิ่งแวดล้อมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมสร้างผู้นำสู่การพัฒนาชุมชนในการรักษาโลกรักสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นป่าแว้งวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงกุลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อวันสุดท้ายอย่างคึกคักเพื่อร่วมเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรอย่างยั่งยืน
4: บรรยากาศงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและแนวทางการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสาธิตอาชีพเวิร์กช็อปสร้างรายได้และการจำหน่ายผลผลิตจากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศอาทิการปลูกเห็ดมิจิและเห็ดเต่าหูสร้างกุญแจและพัดที่ผลิตจากหญ้าแตกและงานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมากด้านนายสุชาติสารีวาผู้ร่วมงานกล่าวว่าความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
5: วันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยครับเพราะว่ามันรวมมาจากหลายๆที่เราไม่ต้องไปถึงที่เลยวันนี้มาบริการถึงที่นี่เลยครับผม
6: มีเรื่องของที่เป็นเกษตรที่สูงอะครับเพราะว่าในอนาคตอีกไม่แน่ก็ถ้ากลับไปอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะต้องไปทำเกษตรต่อที่บ้านก็จะมีทำนาครับแล้วก็ทำไร่ด้วยเพิ่มเติมก็คงต้องเป็นเทคโนโลยีแล้วครับเพราะว่าถ้าทำแบบเดิมแล้วมันก็สู้ไม่ไหวอะครับ
4: ขณะที่นางสาวนราวรรณสิงห์พิมายผู้ร่วมงานวันนี้ได้พาครอบครัวมาเรียนรู้นิทรรศการด้านการเกษตรเพื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรที่บ้าน
7: พอดีเด็กเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยจะพาเด็กมาดูนิทรรศการค่ะแล้วก็เห็นว่ามีงานพอดีก็เลยมามีพื้นที่เกษตรตัวอย่างก็ให้เด็กมาดูเพราะว่าเขาจะได้เอาไปใช้ในห้องเรียนได้ว่าเห็นภาพจริงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดทีเพราะเรารู้สึกว่าเรายังรู้สึกรู้จักแค่แบบผิวผมถ้าเราเพียงเนี่ยมีอะไรที่เราชอบบ้างว่าจะได้รู้อะไรเพิ่มไหมนะเนี่ยค่ะมาดูว่ารู้ให้ลึกขึ้นกว่าเดิมก่อนถึงจะรู้ว่าเราจะชอบอะไรเนาะ
4: ตลอดการจัดงานได้รับความสนใจจากประชาชนให้ร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจะมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและสาขาราชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนทุกวัยได้รับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนดนัทวาสิพรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150คนที่ได้รับความเสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะห์พร้อมเตือนประชาชนตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งนางสาวสุภมาศอิสระพัก

ารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้าน7แสนบาทโดยผู้เสียหายชำระเงินค่าแพ็กเกจคนละ 25,000 บาทขณะที่การตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบ

ู้เสียหายโดยเร็วที่สุดพร้อมฝากถึงประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินศึกษารายละเอียดของแพ็กเกจอย่างรอบคอบและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากถูกละเมิดสิทธิ์สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อรับการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายกระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยโดยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองไทยพร้อมขยายสิทธิสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืนร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส

และรีสกิลพร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมาย

ภาพและความปลอดภัยด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างศึกษาการปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณทั้งนี้การ

0: ชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดรายละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปี
1: นายพุ่มพงษ์เมยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 150% ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100 บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไขโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจะส่งที่สะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงนพศรแก้วคำรายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเริ่มหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.รักษาการแทนผู้จัดการกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ได้จัดส่งหนังสือแจ้งไปยังองค์กรนายจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเพื่อให้ดำเนินการหักเงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกยศ.ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรประจำเดือนกรกฎาคมนี้โดยต้องนำส่งเงินครั้งแรกภายในวันที่17สิงหาคม2569และในเดือน

้ในจ้างที่สนใจศึกษาวิธีการใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่เว็บไซต์กยศ.ส่วนผู้กู้ยืมเงินกยศ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กต์แล้วโดยมีข้อแนะนำสำคัญ2 ส่วนคือผู้ที่มีหนี้ค้างชำระเดิม

0: 2570โดยนำยอดรวมมาหารเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งขับเคลื่อนหลักสูตร68และแนวคิดจิตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาน
1: ายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะนักวิชาการจากสำนักในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1และคณะศึกษานิเทศลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร68สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกล่าวว่าโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้ใช้หลักสูตรดังกล่าวร่วมกับแนวคิดการจัดการศึกษาแบบจิตศึกษาในการพัฒนานักเรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีสติและตระหนักรู้ในตนเองพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนผ่านวรรณกรรมพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณผ่านกิจกรรม proactive mathematics และพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงโดยโรงเรียนไม่ใช้แบบเรียนไม่ใช้ใบงานและไม่มีสัญญาณเสียงใดๆที่เป็นการควบคุมจากภายนอกแต่เน้นให้นักเรียนตระหนักรู้ด้วยตนเองจนกลายเป็นวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: จังหวัดตรังจัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
2: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 15-24 ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยเช่นการไม่สวมหมวกนิรภัยขับรถเร็วเกินกำหนดดื่มแล้วขับย้อนสอนตลอดจนขาดทักษะการควบคุมรถและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกต้องทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน

0: ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมหมู่บ้านบ่อบินหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่รวมทั้งในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนส่งผลให้กำแพงโครงการหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพังถล่มลงมาและน้ำได้พัดเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าหมู่บ้านสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนหลายครัวเรือนเมื่อวานนี้ว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนด้านนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนติยาพันยังเทียนรายงาน
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญดำเนินมาตรการรับมือฤดูฝนด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำ

0: เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอมได้เจริญรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงงานทลายขบวนการทุจริตออกหมัดประจำตัวให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายย้ำดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
2: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญวันมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายจุมพจน์วรรณชาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาหลังขยายผลการตรวจสอบขบวนการทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบผลการสอบสวนพบความเชื่อมโยงการดำเนินการเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการออกบัตรประจำตัวโดยมิชอบจำนวน240รายและสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนศาลอนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม17หมายพร้อมดำเนินการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้ง240รายและเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ที่กระทำผิดตามกฎหมายโดยกรมการปกครองยืนยันจะเร่งขยายผลดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนโดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินยึดทรัพย์และปราบปรามขบวนการทุจริตด้านงานทะเบียนอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำว่าจะไม่ปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดและจะดำเนินคดีถึงที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบทะเบียนและความมั่นคงของประเทศราดิชัยยินดีสวทชสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดนร

ามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ได้ร่วมสร้างพระธาตุพนมตามตำนานอุรังคณิธานเมื่อพ.ศ.8อาณาจักรต่างๆแถบลุ่มแม่น้ำโขงสองฝากฝั่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมบรรจุอุรังคธาตุที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมปัจจุบันนี้นั้นเมื่อพ.ศ.8โน้สาเหตุเนื่องมาจากพระบรมศาสดาได้สั่งไว้กับพระมหากัสสปะและพระอานนท์ที่ดอยแท่นบนยอดเขาภูพานที่ภูเพชรปัจจุบันนี้ที่ในกรรมอันนั้นจึงเป็นเหตุให้พระมหากัสสปะได้นำเอาพระอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่พระธาตุพนมดูเราจะทราบชัดในมหาปรินิพพานสุขว่าเมื่อพระองค์ทรงดับขันปรินิพพานแล้วชาวมรกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงที่มกุฏพันธนะเจดีย์ถึง7 วันก็เผา

คำกล่าวที่ว่าพระศาสดาได้เสด็จมาอย่างสุวรรณภูมิสีโคตบูรณ์ก่อนปรินิพพานนี้คงจะไม่เป็นที่พอใจของนักวิชาการมากนักเพราะไม่ปรากฏในหลักฐานพระไตรปิฎก 21,926 หน้าฉบับภาษาบาลีก็ไม่เห็นมีเป็นหลักฐานแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านควรจะได้นำมาประกอบในการพิจารณาเรื่องนี้พระพุทธศาสดาทรงได้ตรัสเรื่องอจินไตยสิ่งที่บุคคลธรรมดาไม่ควรคิดไว้ในสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายชุตตนิบาตอจินตสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่77หน้าที่104มีใจความว่าจตารีมานิภิกขเวอจินตยานิณจินเตตภานิยานิจินเตโตอุมาทสัพวิคาตสภาคีอัสสะผู้ขอภิกษุทั้งหลายอจินไตสิ่งที่ไม่ควรคิด4อย่างนี้อันบุคคลไม่พึงนำมาคิดถ้าหากนำมาคิดจดจ่อแล้วใสจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดือดร้อนกัตมานิจตารีพุทธานังภิกขเวพุทธวิสโยอจินเตโยณจินเตตัพโภชายิสสะภิกขเวชาณวิสโยกัมมวิปากโกภิกขเวอจินเตโยณจินเตตัพโภโลกจินตาภิกขเวอจินเตยะนะจินเตตภายังจินเตโตอุมาทสวิคาตตภาคีอัตตะผู้ควรพิสุทธิ์ทั้งหลายอจินไตย4ประการนี้คือฌานวิสัยวิสัยของผู้ได้ฌานพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้ากรรมวิบากผลแห่งกรรมต่างๆและความคิดยิ่งโลกเรื่องจักรวาลเรื่องคนในโลกสี่อันนี้ถ้าหากคนธรรมดาจะนำมาคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นไปได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ผู้มีฌานเป็นไปได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ผู้สามัญสำนึกคอมมอนเซนส์ของคนธรรมดานั้นมีส่วนที่จะคิดจนเดือดร้อนจนเป็นบ้าผู้สามารถจะเข้าใจได้แม้แต่บนสวงสวรรค์ในอภิธรรมปิฎกเราก็เคยได้ยินว่าพระศาสดาได้เสด็จขึ้นไปเทศนาสั่งสอนมีมารเทพพระเจ้ากับพุทธมารดาบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงตลอดเวลา 1,000 ปีผู้โปรดพุทธมารดาตอบแทนพระคุณนี้จะบนสวงสวรรค์พระศาสดายังไปได้ฉะไหนล่ะแค่สวรรค์นภูมิสีโคตรตะบูนแผ่นดินโลกอันน้อยนิดนี้เจ้าองค์จะมาไม่ได้ล่ะฝากไว้เป็นอจินไตยที่นักนัก

พนมตั้งจันเทินน้ำฟองหลังลิ้นไหลสายน้ำใจไทยลาวกายโยเนินยังสายพัวพันแฝงเสื้อเกื้อเดี่ยวบรุษหลังศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นเบ้าบุญพอใจไอ้น้องเป็นอันว่าพื้นแผ่นดินที่รากสูงของเมืองอีสานและฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนั้นเป็นที่แน่นอนลึก

ลิสที่อื่นใดในดินแดนสุวรรณภูมินี้เพราะเหตุนั้นแหละอีสานจึงมีวัฒนธรรมเป็นตัวของตัวเองตลอดทั้งหนังสือวรรณกรรมต่างๆเมื่อประชาชนชาวอีสานและพี่น้องทางประเทศลาวได้รับพุทธศาสนาก็ถอดหัวใจล้างอ่านนับถือมูบูชาหน้าการนับถือผีฟ้าผีไทยผีแถบสำหรับผู้ที่มีสติปัญญาปีกล้าขาแข็งเป็นintellectual religion ก็เลิกสิ่งงมงายเหล่านั้นส่วนผู้ที่ยังไม่ปีกกล้าขาแข็งทางสติปัญญาก็ยังคงนับถือผีฟ้าผีแถงผีไทยผสมกลมกลืนกันไปกับพระรัตนตรัยเป็นพุทธูลาริยันศาสนาสำหรับประชาชนโดยทั่วไปชาวอีสานชาวพี่น้องประเทศลาวสองฝากฝั่งอันมีนามสีโคตรบวนนั้นมีประเพณีในทางพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิตเป็นการดำเนินชีวิตอย่างที่มีจารีตประเพณีเรียกว่าฮีด12ฮอง14ฮีดนั้นเป็นเรื่องการพัฒ

ว่าของนั้นก็คือพลังของชีวิตหรือคำว่า the way of life ของฝรั่งส่วนคำว่าฮีดนั้นก็คือจารีตชาวอีสานไม่ใช้รอเรือใช้หอนกฮูกจึงมีคำว่าจารีตหรือฮีดเป็น traditional เป็น custom เป็นบทบัญญัติที่ต้องทำร่วมกันของชุมชนเรียกว่าเป็นการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชีวิตด้วย

ถือว่าวรรณคดีเป็นเรื่องชี้บอกความเจริญหรือวัฒนธรรมของมนุษยชาติได้ส่วนหนึ่งแล้วใสชาวอีสานและชาวพี่น้องประเทศลาวจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีวัฒนธรรมร่วมกันต่อสู้ส่งมาแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เพราะเราที่ได้พบว่าหนังสือผูกหนังสือแบงซึ่งเป็นวรรณคดีชั้นสูงตรงกับชีวประวัตินิทานชาดกของพระเจ้าห้าร้อยชาเป็นวรรณคดี500ผูกชาดกพระเจ้า50ชาก็มี50ผูกนอกจากนั้นเราก็ยังมีพวกสังสินชัยก็เป็นเพียงเรื่องหนึ่งของพระเจ้า50ชาชาดกพระเจ้า10ชาต้องมี10ผูกเพียงแต่วรรณคดีส่งมาครอบครองเรื่องต่างทานชาดกจนครบถ้วนก็ยึดดกว่าชาวอีสาน

之前替你的厕所杂物都找一下，等等的男人啊，性是种事，不能把我们的门锁。

马车摆了那个档，金子老婆我给你背好档来好布，俺等着你，我要不来本身旁边浪费。

是因为祖父为了你来为何生活一同你怕着烈还被买小伴太太的娃本伴本梦命运十三从十四年故宗爱主他们爱去买为开开跟จะต่างกันบ้างก็เพียงเล็กน้อยทั้งนี้เพราะครั้งโบราณด้านหนังสือหนังหาอักษรศาสตร์ยังไม่เจริญอาศัยการบอกเล่ากล่าวขานจดจำสืบกันมาเป็นทอดๆจนถึงปัจจุบัน

ทีมแล้ววนไปจนถึงเดือน12เป็นเดือนซึ่งก็มีคำกล่าวสองฝั่งฝั่งโขงดังกึกก้องให้เราได้ยินว่า

นั่นคือจุดเนี่ยค่ะเทินขาดแรงงานบางคนลืมสินธรรมสิพำเพียนหักสาไว้บางคนไร้ลาถิ่นคองธรรมหีเก่าคองพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนนั่นจะจวมและแล้งขาดแหว่งบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่นเอาความดีเป็นลิ่มสลักไก่ไว้คงถี่สามัคคีหยดไว้บ่ไหลถิ่มหีดคอง

นี่คือวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานแม้จะทุกข์ยากลำบากยากจนแสนเข็ญแค่ไหนก็ตามชาวอีสานไม่เคยทอดทิ้งการทำคุณงามความดีปีหนึ่งมี12เดือนก็คุณมีความดีเป็นลิ่มตีตอกตลักนิ่มตรึงไว้ในหัวใจเพราะฉะนั้นชุมชนอีสานตั้งแต่โบราณกาลจึงซึมซาบปากรดมุ่งคนในศิล

ามภาษาบาลีว่าปริวาสกัมผู้ชำระจิตใจที่มัวหมองปลดปลื้มอาบัติสังฆาทิเศษซึ่งเป็นอาบัติหนักเป็นที่สองรองจากปาราชิกฝ่ายชาวบ้านก็ถือโอกาสได้ทำบุญตักบาตรเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาพระอย่างน้อยต้อง20รูปมีสติวักขึ้นไปจึงจะจัดปริวาสกรรมได้ก็ถือโอกาสที่พระมากมากนี้ได้ทำบุญสมโพธิทานหรือเรียกว่าเดือนเจียงหลังจากนั้นพอถึงเดือนยี่ทำบุญคูณลาเก็บข้าวเกี่ยวปลาเข้ามารวมกันในลาพูดเป็นกองทำสมุนเจดีย์นิมนต์พระขึ้นไปสวดไปฉันเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านงัวควายทุกคนพอเมื่อเดือนยี่ได้ล่ำหลวงมาถึงให้พากันหาฟืนสุคนห่มไว้เดือนสามค่ายเจ้าหัวคอยพันข้าวจีข้าวจีบอใส่น้ำอ้อยขั่วน้อยเซ็ตน้ำตาถึงเมื่อเดือนสามได้จงพากันทำข้าวจีไปถวายสังฆเจ้าเอาแท้งัวบุ๋มเดือนสามค่อยเจ้าหัวคอยพันข้าวจีเดือนสี่ค่อยขั่วน้อยเทศมาทีคำว่าเจ้าหัวนั้นก็หมายถึงพระเจ้าอยู่หัวไม่พูดเร็วเข้าก็เหลือแต่เพียงเจ้าหัวจัวน้อยก็คือสามเณรแม่น้อยที่น่ารักชาวบ้านมีความเคารพเท่าๆกันกับพระแต่เนื่องจากตัวอย่างน้อยยังไม่เป็นผู้ใหญ่จึงเรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอเร็วเข้าก็เหลือเพียงจัวน้อยเดือนสามค่อยเจ้าหัวคอยปั้นข้าวจีเดือนสี่ค่อยจัวน้อยเทศมาทีเมื่อถึงฤดูเดือนสี่แล้วเราจะเอาบุญพระเวสสันดรกันยิ่งใหญ่นะทุกหมู่บ้านเป็นตุ๊กเพในชาวอีสานเอาบุญนี้ทำบุญทำทานกันยกใหญ่พระสงฆ์องค์เจ้าหลายหมู่บ้านมารวมกันชาวบ้านปลูกปลำเรียกว่าผามหรือว่าปลูกเพื่อให้ชาวบ้านอื่นไกลได้มาพักและก็เลี้ยงข้าวฝากให้อิ่มหนำเป็นการสีสละอย่างยิ่งใหญ่นี่คือโฉมหน้าของมนุษย์อีสานถึงฤดูเดือนห้าปีใหม่ประจำปีให้พากันทำบุญปล่อยเต่าป่าลงน้ำสักกุณาพ่อมในกลมให้ปลดปล่อยเดือนหาพ่อยบุญนี่จังคอยส่องไอ้น้องเอ๋ยเดือนห้าบุญปีใหม่เรียกว่าวันเนาเนามาจากภาษาบาลีวันนวะแปลว่าใหม่พูดถึงว่าเดือนห้าเป็นวันปีใหม่ก็เลยได้เอาบุญสงกรานต์เอาน้ำเย็นๆรดราดสาดเทให้เกิดความชุ่มเย็นแก่กันและกันนั้นคือวันแห่งความรักวาเลนไทน์คือวันแห่งความรักของชาวไทยดั้งเดิมควรหวนฟ้าห้องหำละมุนฝนวาโยเพียงหลวงควรกุ่นดาวพึกษาเตี่ยวแฟนก่อการที่ที่ดูพืชพร้อมเท้งถวนเคลื่อนแถวมานั้นมหาเมฆเข้าพนงเน่งบังบดสุริยะเอียงคำแหลงลง

6วันวิสาขบูชาประชาชนนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระรัตนตรัยเวียนเทียนฟังเทศน์กันยกใหญ่เดือนเจ็ดแล้วให้พากันบูชาลาฟูมูเทพประทอนไทยบูชาเทพสุภาพเดือนแปดได้ร่วมรวมมาถึงปุงสังโชคคุณเขาวัตตาจำจ้องเดือนเก้าเป็นต่างแห่งวสาตาฝุ่นประชาชนชาวเมืองก็เราเตรียมกันไว้พากันทานยังเขาประทับดินกินก่อนพาหยุดทานทอดไข่สังโฆพ่อ

ฐานข้องค้ากันหวังลูกแก้วนิพพานขึ้นบ่อนเย็นอันน้องเอ๋ยเดือน11มาฮอดแล้วเป็นแนวแถวปองเป็นทรงที่สั่งพระเจ้าเผยเข่าแล้วออกมาถึงวันสามมาฮอดแล้ว3เดือนก็เลยออกเอิ้นมาออกพรรษาปวารณากล่าวไว้ให้เฮาได้เก็บนำอันน้องเอ๋ยเดือน12มาฮอดแล้วหัวลมเสยออกมาใหม่เข่าไห้เก็บเกี่ยวแล้วข้าวดอกก็มาแก่นำซุ้มเข่างั้นหมู่ดำลางกับบัวมานใกล้สิทอมาจ่อเอิ้นต่ำซุ้มกับ

ลมโหมต้อนดักดักคอนดาวสุนทรง่อยเงียงเสียงนกกอกนกเจ้ามันนักกอกกอกห้องเตือนเอิ้นสั่งหมู่ป่าสักกุนาผ้ากันหู้ซุ่มนำทามเรียกบุญ

วลานเขาเป็นกรรมสูงห้องทากันต่างกระดิ่งทำผ่านพ่อเสดแล้วยังคอยล้มของพ่วงเอาเขาขึ้นใส่ลานนี่หักเป็นหีบเข้าตั้งแต่ตกความปฐมแต่บ่ล้มปฐมการพ่อแม่เขาจนแล้วเป็นคำสอนองค์ปฐ

ยามผู้ข่าหยาดน้ำใต้ห่มโพสีขอให้มีบุญหลายอย่าได้มีคำห้อนเดือนดาวฟ้าฝนลมห้อมพำกำอยู่ฟ้าฟุ้งขาส่งไปขอให้ได้ลูกแก้วผู้ประเสริฐบุญมีนี้พญาบาลมีบวชเป็นยะคูเจ้าเป็นผู้มีบุญล้นคนทั้งหลายได้ไผ่พึงอารามหลวงใหญ่กว้างให้ลือล่ำทั่วแดนนี่คือโฉมหน้าของมนุษย์อีสานที่มีวัฒนธรรมอันยาวนานจากสีโคตรตะบูนที่นับถือผีฟ้าผีไทยผีแถนที่รับพุทธศาสนาแล้วก็หายใจเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จารีตที่ครองนั้นคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมเป็นการพัฒนาชุมชนและพัฒนาบุคคลอยู่ในตัวเองตรวจน้ำทำบุญก็มีค่านิยมที่หวังจะได้สิ่งที่ดีที่งามสูงที่สุดคือให้ลูกได้เป็นนักบวชผู้มีสติปัญญาก็เป็นผู้นำชุมชนในทางคุณงามความดียังไม่เพียงพอเท่านี้ลึกลงไปถึงจิตใจวิญญาณอันลึกซึ้งชาวอีสานนั้นแม้จะกล่อมลูกน้อยให้นอนเปรนกล่อมเหให้ลูกน้อยหลับลงนั้นแม่จะกลั่นกลอมจิตใจร้องออกมาเป็นบทกลบให้ลูกได้หลับนอนด้วยบทเพลงแห่งพระธรรมค่านิยมอันสูงส่งในวิญญาณของชนชาติสีโคตรบูรดังดีนิสัยผูกด้วยนางอ่อนสีก่อนลูกคุ้นถึงคุ้นเถื่อนด้วยคำให้เห็นชัดเจนว่า

นอนศาลารักตาเมสิกอมคำแพงแม่นี่เอ้ยคำแพงแม่นี่เอ้ยพ่อไปให้สิเอาไข่มาหาแม่ไปนาสิเอาป่ามาป้อนแม่เลี้ยงม่อนเข้าป่าส่วนมอนเด็กอ่อนซอนมันหลกมันตื่นลูกน้อยไห้งมใต้กระบองเสียงทมทมขี่เหนียวใส่แม่เลี้ยงลูกน้อยแม่นมันยากมันซาพ่ออยากสาลูกผัวไปบวชสร้างผนวดในศาสนาเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปวายท่านเป็นสายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งยวดนู้สินในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่ขอได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์

ท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะให้เราได้พบได้เห็นร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจวิญญาณได้พัฒนาลูกแม้ที่แต่อยู่ในแผลหนอนยิ่งไปกว่านั้นมีคลอง14 The Way of Pride ของชาวอีสานมีหีบเท้าของเปียหีบเจ้าของขุนหีบไพ่ของนางหีบบ้านของเมืองหีบปู่ของย่า

ู้เนี่ยจะต้องพัฒนาจิตใจเพื่อลูกน้อยอยู่ในท้องที่ได้ดีนะแม้คลอดออกมาแล้วก็ต้องกล่อมลูกด้วยศีลธรรมบทสรุปของชุมชนชาวอีสานสุดท้ายมีคำว่าอันทุตตศาสตร์ล่ำถูกสำคำสอนปลอมมูสังโค

ไปแอบสาขาคุณดังเป็นสาขางามงามระวังไว้องค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมหนังยอดและดูแฝพ่นฝนล่นหลุมถึงมดแฝพ่นตลบพอดแดนใดซุ้มคณะสัตว์ซอบเสยห่วงเต้านี่เป็นยา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดยังอยู่ในระดับวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดการเดินทางเข้าออกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัว

0: คยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิต

0: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดตราดยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาสมิงหลังระดับน้ำในคลองสะตอเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับวิกฤตส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและตัดขาดเส้นทางสัญจรใน4หมู่บ้านรวมกว่า100หลังคาเรือนประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้นายพงพัฒน์สุนทรายนายอำเภอเขาสมิงได้เร่งส่งเรือท้องแบนให้กับผู้นำชุมชนเพื่อใช้รับส่งประชาชนและขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นพร้อมกับชักให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่อำเภอบ่อไร่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุไมซ่าโดยระดมกำลังรื้อถอนซากบ้านเรือนที่เสียหายและเตรียมพื้นที่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสทท.ตราดรายงาน
1: จังหวัดพะเยารายงานผลการดำเนินงานขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดเน้นย้ำเดินหน้าสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
2: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิด

9คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กิโลกรัมและเมื่อวันที่8มิถุนายน2569การส่ง

0: ินัยไกรกว้างสวทพะเยารายงาน
1: อังกฤษและฝรั่งเศสจะร่วมมือกับโอมานในปฏิบัติการสนับสนุนเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุสถือเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับเศรษฐกิจโลกซึ่งโอมานยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือภายในน่านน้ำอั

0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 กิโลเฮิรตซ์

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระ

ทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-47

วิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333 ต่อ1638 อีเมล somnet.p@msu.com

ำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรค์ประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรค์ประเสริฐ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับแม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสูงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสูงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้น

0: ครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมวิครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักดน

0: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรครวมทั้งให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที่
1: พลโทวรเทพบุญญาแม่ทัพภาคที่3สมเด็จพลโทวรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเหมือนทงปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้บังคับบัญชาได้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจากชุดที่แม็กกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้ยืนยันกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเดิน350และปราสาทตาควายปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินหน้าผลักดัน Thailand Fast Pass ตั้งเป้าสร้างการลงทุนกว่า900ล้านบาทยกระดับขีดความสามารถเศรษฐกิจไทย
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ DOI ปีนี้ราว900ล้านบาทโดยมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและกลับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ DOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรายวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น DOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานปริมปัตโสภาภาครายงาน
0: จังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อให้เด็กและเยาวชนกว่า 3,700 คนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3: นายอดิศรแก้วเซ้งสุดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการติดตามค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรังให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและตำบลเร่งสำรวจข้อมูลการวางแผนช่วยเหลือรายกรณีและการติดตามรายงานผลการ
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 308-143-4629 หรือ

ความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

เรื่องชีวิตเป็นของน้อยเพื่อให้ตักเตือนเพื่อให้มีสติระมัดระวังตั้งจิตให้มั่นคงต่อไปมีบาลีเป็นเทศนาว่าอโหรตตามตันติตังชีวิตตังอุปโรชติคุณทัตถีดังโยดกังซึ่งแปลความว่าอโหรตตามตันติตังนั้นคือวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตตังอุปโรชติชีวิตก็หมดไปสิ้นเปลืองไปคุณทัตถีดังโยดกังเปรียบเหมือนกับน้ำที่มีน้อยอยู่ในระคูพันที่จะเสื่อมพันที่จะแห้งด้วยแสงแดดทั้งหลายอย่างนั้นชีวิตของคนเราเป็นของน่าเสียดายมีวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งมันหมดไปเปลืองไปโดยวันเวลานาทีนาทีหมดไปหมดไปวันเวลานาทีนาทีเป็นเครื่องวัดชีวิตของคนเราหมดนาทีล่วงไปก็เรียกว่าหมดไปแล้วตลอดถึงนาทีนาทีตลอดถึงชั่วโมงหมดไปหมดไปเสื่อมสูญสิ้นไปแต่ว่าคนผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตนั่นเองล่ะลืมคิดนึกถึงเรื่องมันหมดไปเสื่อมไปจึงมาน่าเสียดายคุณค่าของชีวิตยังตวงเราให้เป็นอยู่เหลือคุ้มค่าของชีวิตแต่มันค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปทีละนิดละน้อยเสื่อมไปโดยไม่รู้ตัวโดยไม่เห็นเกินการเสื่อมสูญชิ้นไปเปลือกมันก็น้ำมันทั้งเปลือกมันก็น้ำน้อยในโลกลอยโคถูกแสงแดดย่อมผ่านเสื่อมสูญไปฉะนั้นอำนาจมันยังไกลไปเปรียบเหมือนกับน้ำมันในจีนในถังเปิดไปแล้วย่อมหายไปหายไปเราไม่รู้จักว่าชีวิตของเราหายไปหมดไปมีชีวิตหายไปหมดไปก็ยังเหลือแต่ถังนี้สิแล้วคือตัวของเรายังเหลือแต่โครงกระดูกยังเหลือแต่ซากศพในเรียกว่าเหลือแต่เครื่องภาชนะที่ใส่น้ำมันชีวิตมันหายไปแล้วคือมันตายไปตายไปนั่นเองประมาทยอมลืมคิดถึงตัวของตนมันหมดไปหมดไปมันได้อะไรบ้างที่มันหมดไปหมดไปนั้นเราได้ทำคุณงามคนดีอะไรให้ไว้แก่ตัวของเราบ้างถ้าหากเป็นผู้ประมาทคิดถึงชีวิตที่หมดไปเราตั้งสติมั่นคงสติมั่นคงแน่วแน่ลงไปถึงชีวิตมันหมดไปตัวสติของเรายังคงอยู่คือคุณงามความดีความดีไม่มาหมดทิ้งไปเรามีชีวิตอยู่ชั่วคู่ขณะหนึ่งก็ตามหากว่าเราสติตั้งมั่นเรารักษาควบคุมจิตของเราอยู่ได้
มาให้กวัดแกว่งแม่ดื้อหล่นแม่กระเสือกกระสนบางที่ต่างๆที่ว่าเราคุมสติอยู่เพราะนั้นเรียกว่าสติงานคงชีวิตมันเป็นอยู่ธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเสื่อมสูญสิ้นไปธรรมดาคนเกิดมาตั้งร้อยปีพันปีก็ช่างเถอะก็ไม่เชื่อตายทุกวันทุกวันนั่นแหละมันจะไม่ตายไม่มีคนที่มีสติตั้งมั่นอยู่ไม่ว่าได้คุณค่าของชีวิตตายแล้วไม่ได้ทำอย่างนี้หรอกมัดเลือดยังมีน้ำสติที่เรารักษาไว้ดีแล้วเวลาจะตายกระซับกระสายเลือดร้อนวุ่นวายด้วยความไม่อยากตายอะไรอาวรณ์สิ่งต่างๆทำสติที่รักษาอยู่ดีๆเนี่ยเวลาจะตายจริงๆจังมันไม่ได้อย่างนี้หรอกอย่างเรากล้าหาญอาถรรพ์ว่าตายอย่างนั้นอย่างนี้เราจะรักษาสติเราอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันคงทาวรเมื่อเป็นความคาดคะเนก็ดีอยู่เพื่อความกล้าหาญไปจนต่อสู้กับอันตรายคือความตายเจอราตังจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องเสื่อมไปทีละนิดละหน่อยเมื่อการเจ็บการปวดเจอการทรมานทุรายการที่แม้ไม่ได้ทำความเพียรภาวนาฝึกฝนอบรมอะไรเมื่อจะเจ็บจะไข้ไม่จะป่วยสติก็ต้องอ่อนลงไปตามธรรมดาคนที่จะมีสติกล้าหาญต่อสู้กับตายน้อยนักโดยมากมันจะเสื่อมไปคนตายเวลาตายจริงๆจังมันเป็นอย่างนั้นใครมีความกล้าหาญอาหารสักเท่าไรก็เถอะมีวิชาความรู้สักเท่าไรก็เถอะเห็นมันจริงว่าเมื่อจะตายนั้นมันเสื่อมสูญไปหมดมันจะยังเหลือแต่ความกระสับกระส่ายนั่นคือความกระวนกระวายยังเหลือแต่กิเลสอันที่เราละแล้วละเราถอนในทุกวันทุกวันนั่นนะทำให้มันกลับฟื้นคืนมาเป็นผลให้เรายึดถือผู้มีสติมั่นคงนำลงไว้ซึ่งจิตของเราที่มั่นคงนั้นเป็นของน้อยนักน้อยหนาท่านจึงว่าผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ว่ามีอายุยืนคนที่มีอายุตั้งร้อยปีแต่หาก็ประมาทคือคนประมาทเสียล้มลงเมาเมาโดยวัตถุเข้าของโดยบ้านโดยช่องเรือนชานสิ่งต่างๆงกเมาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างติดของมาทุกอย่างไม่เรียกว่าผู้ประมาทมีอายุตั้งร้อยปีไม่มีดีอะไรเลยสู้เด็กเกิดขึ้นมาในวันนั้นแต่ทั้งนั้นมีสติมั่นคงยังดีกว่าการมีสตินี้ทุกแห่งทุกคนเนี่ยทุกศาสนาทุกสถาบัน
ฏิตั้งมั่นได้ชมเชยในท่านชมเชยทั้งนั้นสอนสติอันเดียวไม่มีอะไรหรอกนอกจากสติแล้วจะมีคนรู้สามารถอ่านได้หาเท่าไหร่ก็ตามเถอะถ้าขาดสติแล้วจะชื่อว่าหลงไปตามตำรับตำราหลงไปตามความรู้วิชาแต่ขาดการรักษาตัวคือสติที่รักษาสติต้องรักษาตัวสติเรียกว่าผู้รักษาสติเรียกว่ารักษาตัวเองสติหมายในโยเกอภิชาติโดยวัฏสังท่านเทศมาว่าสติมีเครื่องระลึกได้อยู่นี่แหละมันนับเสียซึ่งโทมนัสอภิชาติโทมนัสทวัตในโลกเราจึงควรที่จะรีบเร่งอายุชีวิตของเราป่านนี้และทุกคนอย่างน้อยก็สัก20-30 ปีขึ้นไปเนี่ยตายไปหมดแล้ว20-30 ปีอันที่20-30 ปีนั้นไม่ใช่อะไรหรอกคือมันตายนับแต่ความตายไปอันที่ยังเหลือยังไม่มีใครนับเลยสักคนเดียวเห็นไหมนะอันที่ยังเหลืออยู่ไม่มีใครนับได้จึงยังไม่อยู่ตรงนี้นะมันเหลือนี้เรามาตั้งสติกำหนดจิตรักษาจิตของตนอยู่ทุกเมื่อเชื่อยามเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรพยายามประกอบด้วยสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นต้นทางพ้นจากทุกข์เป็นต้นทางพ้นจากบ่วงแห่งมารพ้นจากเครื่องผูกมัดของมารพ้นยังไงถ้ามีสติมันมันจะผูกมัดไม่ได้ถ้ามีสติทุกอย่างก็ยังหลงไหลมันไม่เหนือของมารไม่สามารถจะมองเห็นได้ตัวมารคือสติคือมีสติตัวมารคือความลุ่มหลงคือความประมาทเพลิดเพลินในกามคุณต่างหากเรียกดอกไม้ของมารรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะดอกไม้ของมารเราไปชมดอกไม้ของมารมันเครื่องง่อของมารเครื่องอ่อยของมารมันไปชมดอกไม้นั่นเหรอมันก็ดักเอาตรงนั้นสิล่ะท้ายมันรูปก็ไปดักเอาตรงนั้นนะเพื่อพึงมันดีพอใจเรื่องของมารของมารตรงนี้มันไปถูกดวงมารเนี่ยหูยินเสียงมันก็ด่ากับตรงนั้นฮะที่ชอบใจไม่ชอบใจอะไรต่างถูกบ่วงหมดกินรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหมดทั้งดีและชั่วเรียกว่าถูกบ่วงเข้ามาทั้งนั้นเราทุกคนได้ชั่วไม่มีจะดีได้ชั่ว

ระพุทธเจ้าท่านเทศกาลให้พวกเมื่อคนจากทุกต้องการคนจากทุกฟังด้วยประการอย่างนี้แหละถ้าหากว่าผู้ต้องการคนจากทุกปรารถนาอยากเป็นอย่างนี้ไม่ดำเนินตามนี้ก็ไม่มีทางที่จะดำเนินไปได้เพราะมีสาวจะดำเนินทางไหนอย่างคารวะไม่ใช่พระใช่เงินไม่ใช่บรรพชาผู้ที่ในพุทธศาสนาเมื่อต้องการพ้นก็ต้องดำเนินตามนี้เหมือนกันจะไปไหนพ้นจากนี้ออกจากนี้มันมีทางไหนเป็นพระเป็นเนรอยู่ถ้าไม่ได้ดำเนินตามรอยนี้ก็ได้ชัวร์ถ้าไม่ผิดต่ออะไรกับคารวะเครื่องวัดของพระหรือเครื่องวัดของคารวะอยู่ตรงนี้แล้วคารวะจะเป็นพระก็มาเป็นตรงนี้แล้วพระจะเป็นคารวะก็มาเป็นตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นจงพากันตั้งสติกำหนดจิตให้พิจารณาอย่างนี้แหละอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็อาจจะถึงคนหลุดพ้นได้ถึงหลุดพ้นก็จะเชื่อเบาบางลงไปเห็นจิตของตนเบาบางลงไปได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขเอาละวันนี้

อธิบายว่าว่าเรื่องชีวิตเรื่องของมันไงก็หมายความถึงเรื่องเนื้อหนาตัวเองให้พิจารณาเนื้อหนาสติ

ใจแท้งไปไหนคะนี่ใจแท้งก็ไปตามเรื่องของกรรมความเป็นกลางกลางนั่นถ้าหาว่ามันเลยไม่ใจละมันอยู่ไม่ได้มันเจ็บใจนั้นเรียกลมหายใจไม่ใจก็จริงอยู่พ่อมีลมมันไม่ค่อยอยู่ในนั้นขันหมดลมนั้นก็ไม่มีไม่เคยอยู่ที่นั้นที่ว่าลมหายใจถ้ากรรมดีมันก็ไปติดกรรมนะเจ้ากรรมชั่วก็ไปติดกรรมชั่วนะเจ้าอันนั้นแหละอันที่รักษาไม่ได้เมื่อเรามีสติอยู่ดีๆที่จะรักษาตรงนั้นนะให้อยู่ตรงกลางนั่นนะเมื่อลมหายใจไม่ได้ก็ไม่มีทางละไปตามเรื่องเห็นนั้นถ้าหากเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ได้อยู่ตรงกลางเมื่อไม่มีสติอยู่เมื่อลมหายใจลดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นด้วยอำนาจกำลังจิตมีพลังเพียงพอมันจึงไม่หวั่นไหวเมื่อหวั่นไหวเหลืองเหลืองไปทางไหนมันก็คงอยู่คงที่ในครั้งนี้มันไม่ไปตามกรรมชั่วกรรมดีว่ามันจะเกิดไหนมันต้องหลบเลี่ยงความเกิดก็ไม่มีมันจึงต้องให้รักษาตรงนั้นแหละพิจารณาความตายเบื้องต้นส่วนไหนมันตายมันหมดลมไปมันเย็นมันการไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละให้หมดนี่ให้พิจารณาตรงนั้นแหละแต่ว่าถ้าจิตไม่แน่จริงจริงจังนี่แหละมันมีสติอยู่ชีวิตอยู่นี่แหละมันจะไม่ปรากฏเลยกายก็จะไม่ปรากฏจะปรากฏติดใจตรงนี้แหละตรงกลางนั่นแหละมีสาวมันหายไปไหนไม่ปรากฏเฉพาะไม่ปรากฏเลยในตัวของเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มันไปยึดในสิ่งใดเป็นของโลภของว่างเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งคำว่าปรารถนานั้นเป็นคำพูดในตอนนั้นยังมีปรารถนาเลยหมดเรื่องยังมีปรารถนา

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองอันที่3สัมมาปาสะสัมมาปาสะเนี่ยประสานใจรู้จักประสานใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและบริวารทั้งหลายกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การพูดการกระทำของเราแก่เขาประสานใจปาสะนั้นแปลว่าบ่วงแปลว่าบ่วงสัมมาปาสะเนี่ยมีบ่วงอันชอบธรรมสำหรับคล้องร้อยรัดจิตใจประสานใจยิ่งเราเป็นประชาธิปไตยไงนะประชาธิปไตยฝรั่งเขามีหัวใจของเขาอีพูริบัสจูนัมจากหลากหลายให้มาสู่กลายเป็นหนึ่งจากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งในถิ่นของเราในการทำงานของเราให้มันเกิดยูนิตี้เกิดเอกภาพขึ้นมาโดยสัมมาปาสะซึ่งเราจะต้องอธิบายกันอันที่4วาชะเปยยะวาชะเปยยังวาชะเปยยะแปลว่าคำพูดดูดดื่มซึมซาบจิตใจพูดจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานประสานใจให้เกิดสามัคคีนุ่มนวลไพเราะมีเหตุผลนำชุมชนสู่สามัคคีธรรมสำคัญมากเหมือนกันนะไอ้คำพูดเนี่ยสำคัญมากอันสุดท้ายนิรักขระไม่ทราบว่าท่านจะเขียนถูกหรือไม่ภาษาบาลีนอนหนูสระอิรอเรือดับเบิลคอแม่นากาศดับเบิลคอแล้วรอจุลารอจุลานะเลิกใช้มานานสระอะออกเสียงเป็นนิรักขระไม่ให้มีลิ่มกรอนหมายก็ว่าให้สถานที่ที่เราทำงานองค์กรองค์การหน่วยงานของเราหรือท้องถิ่นของเราให้สงบร่มเย็นปราศจากขโจรขโมยด้วยคุณธรรมจนไม่ต้องใส่ลิ่มก่อนได้ทำ5ประการนี้ผู้ปกครองผู้บริหารจะต้องมาทำความเข้าใจอันนี้มองในภาพรวมในภาพรวมที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วในส่วนตัวที่ทำงานยังมีอีกยังมีอีกเอาเรามาลองอธิบายดูอธิบายดูเริ่มต้นด้วยคำว่าสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินบำรุงแผ่นดินเกี่ยวกับการเกษตรการเพาะปลูกเราจะเห็นตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำทุกอย่างลงจากเครื่องบินห่อแผนที่พลุงพลังพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินแม้แต่หญ้าพงหญ้าแพร่พระองค์ก็ชวนชาวบ้านปลูกอย่างโครงการลำน้ำก่ำเมืองสกลของเราใครเคยคิดบ้างแต่พระองค์คิดนั้นแหละสัสเมทะของพระองค์ละที่นี่ขออธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยพากันสงสารเห็นอกเห็นใจชาวไร่ชาวนาคนยากไร้คนยากจนบุคคลนี้ด้อยโอกาสทางสังคมบุคคลเหล่านี้การศึกษาก็น้อยง่ายที่จะไหลไปตามกระแสคลื่นของสังคมค่านิยมผิดๆจะมาครอบงำเขาโดยเฉพาะถ้าพวกเราหมุนไปตามค่านิยมผิดๆบุคคลเหล่านั้นก็จะมาตามเรามาตามเราอาตมาเคยเฝ้าสังเกตความจริงอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะพูดเรื่องนี้แต่ก็อดที่จะพูดไม่ได้คิดว่ามีประโยชน์ชาวไร่ชาวนาทุกวันในปลูกอะไรปลูกมากๆปลูกปอก็มากปลูกมันก็มากทำนาก็มากถ้าแบบสมัยโบราณแล้วรับรองว่าไม่อดไม่อยากบางทีหน้าเดือน10เดือน11อาตมาไปแสดงธรรมนั่งรถไปมองสองข้างทางข้าวชูรวงทองเลื้องอลามแม่ถ้าทำอยู่ทำกินในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปลูกปีเดียวนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากชาวนาสามารถทำนาปีเดียวแล้วนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากแต่เขาดำเนินชีวิตเขาเนี่ยผิดพลาดมากค่านิยมของสังคมอะไรต่างๆได้ครอบงำทางสติปัญญาเขาด้วยยิ่งทำนามากก็ยิ่งจะมีพวกนายทุนรวยขึ้นไปไม่ใช่ชาวนารวยสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ แผ่นดินในการเพาะปลูกให้สติปัญญาแก่การปลูกแก่ผู้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวไร่ชาวนาปลูกปอปลูกมันทำนาอะไรต่างๆเขาผลิตมาเพื่อขายเขาไม่ได้ผลิตเพื่อจะกินคนโบราณพ่อแม่ของเราพูดสอนลูกสอนหลานว่าทำอยู่ทำกินนะลูกนะให้พากันทำอยู่ทำกินหมายความว่าปลูกตรงนี้กินที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทำขายซื้อกินไม่ใช่ทำอยู่ทำกินเดี๋ยวนี้ทำขายซื้อกินยิ่งทำมากผลิตออกมามากเท่าไหร่เขาก็ขายมากแล้วก็ไปซื้อกินเดี๋ยวนี้อัตราราคาการซื้อขายนั้นเขาถูกกดเวลาเขาจะลงทุนต้นทุนอะไรต่างๆเขาถูกราคาต้นทุนนี่ถูกโกงขึ้นมาสมัยก่อนต้นทุนการผลิตไม่ต้องเสียอะไรเขาเอาควายไถนาไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้รถปลูกเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เมื่อวันก่อนอาตมาได้มีโอกาสไปนั่งจะไปโทรศัพท์ห่างไกลในร้านขายรถไถนาก็ลองถามเล่นๆดูว่าขายได้เท่าไหร่ปีนี้เฉพาะเขตเนี่ย300 กว่าคัน300 กว่าคันแสดงว่าควายต้องตายไปประมาณสัก 3,000 ตัวคือมันจะมาแทนกันคนโบราณยังพูดบอกไว้ในอนาคตเมื่อศีลธรรมเสื่อมลงอะไรเสื่อมลงคนดีชอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพื่อนเงินจะเป็นล่าค่าหาบ่กินข้วยตู้ไม่มีควายตู้ให้หากินอีกแล้วมันจะกินยังเหรอควายตู้คูโบดาควายตู้ยันมากแล้วพวกคนเหล่านี้วิธีซื้อเอาไร่นาไปจำนองที่เขาเข็นตอกๆๆๆเข้านาไปจำนองเพราะพ่อค้านายทุนนี่มองเป็นขนมไปเลยเป็นขนมไปเลยอยากได้รถไถนาไม่ยากคุณเอาใบนามาร้านค้าที่ขายรถเนี่ยได้เครดิตมาจากธนาคารชาวไร่ชาวนาก็วิ่งไปตามเทคโนโลยีเหล่านี้ต้นทุนในการผลิตสูงมากเขาทำนาได้มากๆแต่เขาขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินจมลงไปทำอย่างไรเราจะพยายามให้เขาเข้าใจว่าปลูกอยู่ปลูกกินปลูกที่นี่ขายที่นี่มีคนญี่ปุ่นมาที่วัดอาตมาได้พบกับคนญี่ปุ่นหลายคนเคยถามเขาว่ามีชาวนาไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นในยิ้มเขาบอกว่าชาวนามีแต่ชาวนาญี่ปุ่นนี่อย่างนี้เลยเขาบอกรัฐบาลต้องเอาใจใส่ประคับประคองเหมือนไข่อยู่ในหินเพราะอะไรเขาบอกชาวนาญี่ปุ่นเวลาเขาทำนาเขาทำน้อยๆไม่ขายหัวใครกินเลยเขาทำกินรัฐบาลต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศมากินแพงๆตัวเขาเองเอาแค่นี้นานๆเขาคงกลัวจะหมดจะสิ้นรัฐบาลต้องมาเอาใจและประกันไม่ซื้อข้าวจากต่างประเทศต้องซื้อภายในประเทศมากินสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมองลงไปจะเป็นสัตสะเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินการเพาะปลูกรู้จักการจัดการเกี่ยวกับการเพาะปลูกให้เขาลดเนื้อที่การเพาะปลูกลงมาแล้วปลูกอย่างอื่นที่จะกินได้ตามไร่นาในภาคอีสานมันแห้งแล้งให้พากันปรับปรุงในการเพาะปลูกอย่างไร่นาป่าผสมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะต้องมองอย่างน้อยเขาทำแล้วเขามีอยู่มีกินตรงนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายก็ได้แต่ปีต่อไปค่อยๆขายขยายในบริเวณของกลุ่มชนเดียวกันเพื่อให้มันมีดุลยภาพในความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีมิฉะนั้นชาวไร่ชาวนาเนี่ยนับวันจะเป็นหนี้ไร่นาเขาจะหมดไปนายทุนต่างชาติเข้ามาต่อไปจะหมดเราจะต้องมาช่วยกันคิดมองไปไกลๆสงสารบ้านเมืองลูกหลานพ่อแม่บรรพบุรุษหาดินหาดอนรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ต่อไปชาวบ้านพื้นเมืองเกือบจะไม่มีที่อยู่คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งอาตมาคิดแล้วเห็นว่าไม่ผิดท่านว่ายังไงรู้ไหมท่านบอกว่านกเจ้าดั่งง่อยต่อฝั่งหิมสาเห็นปามาอยากสิกินแดดินนกกระเต็นๆตนล่องกินก่อนนกเจ้าดั่งเงินหนาลำดายลิตนเดต่อมาก็บอกว่าโอ้ยสงสารเป็ดเดอยากนอนค่อนสอนไก่ตีนปมเปอร์ตีนปมเปอร์ปีนขึ้นผาลาดลุ่งฟังถูกหรือไม่นกเจ้าคือนกกระยางเฝ้าหนองน้ำเฝ้าแผ่นดินปลามามันก็ไม่ได้กินมันคอยกินปลาตามฝั่งน้ำตื้นๆหรือปลาตายแต่นกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกกระเต็นอยู่ไกลๆมอง ตัวสดๆมาจับเอาไปกินนกเจ้าดั่งแง้นหนาลำได้เดี๋ยวนี้คนไทยเหมือนนกกระยางคนร่ำรวยจากต่างถิ่นต่างที่เข้ามาต้องแง้นคอมองตั้งบ้านเตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆไรนาสาโทหมดไปหมดไปเดี๋ยวนี้นกกระเต็นรุ่นใหม่มาเองไม่ใช่นกกระเต็นซิวนกกระเต็นลั่วกระเต็นกาบบักโตใหญ่กินได้หอดตะคอคนบาทเนี่ยนกกระเต็นฝรั่งนกกระเต็นญี่ปุ่นนกกระเต็นต่างๆนี่เข้ามาซื้อที่ซื้อทางอะไรต่างๆต่อไปนี่จะอยู่อย่างไรอันนี้เราก็มาช่วยกันคิดสัตสเมทะรู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินในการเพาะปลูกและจัดการกับการเพาะปลูกเราไปเอาแต่นักวิชาการทางอื่นมาพิจารณามาแก้ไขปัญหาเขาไม่เข้าถึงปัญหาอันนี้เขาไปยิ่งยุให้ปลูกให้ฟังให้ไปขายเขาไปขอโคต้ามาชาวไร่ชาวนาแก่หาบไปขายเองไม่ได้คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งว่าน้ำท่วมบ่อนใดไฟใหม่เมืองใดให้เอาน้ำเมืองนั้นบอดตาบอดบ่อนใดให้เอายาบ่อนนั้นใส่ตกตาให้ให้พอให้จาตกตาหน้าให้พอหน้าต้านตกหน้าบ้านให้เฒ่าแก่พ่อแม่คุ้นกวนคอยพิจารณาตามเหตุตามข้องปัญหาเกิดที่นี่คนที่นี่จะช่วยกันแก้ปัญหามองให้ซึ้งถึงปัญหาเอาเลยไปฝากท่านนิดหนึ่งเลยไปปุริสเมธะอันที่สองรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีรู้จักป้องกันคนชั่วกีดกันคนชั่วกำราบคนชั่วเดี๋ยวนี้คนซื่อถือพระเจ้ากลายเป็นคนโง่เง่าเต่าลานปี่คนชั่วตัวกาลีคนอัปรีโกงเก่งๆกลายเป็นคนดังสนับสนุนแห่หน้าล้อมหลังเนี่ยมันไม่ไหวมันไม่ไหวเพราะนั้นเราจะต้องเอาใหม่สัตสเมทะแล้วมาปุริสเมทะรู้จักสนับสนุนคุ้มครองคนดีแล้วคอยกำราบลงโทษคนชั่วป้องกันอธรรมไม่ให้เกิดมีขึ้นได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีความสงบก็เริ่มเกิดขึ้นอันที่สามสัมมาปาสะรู้จักประสานใจประสานใจนี่สำคัญนะคุณธรรมของผู้ปกครองที่เจริญท่านว่าประสานใจด้วยหลักสักกโรติมณะมณะกโรติครุกโรติรู้จักเคารพนับถือเลื่อมใสคนทุกคนที่มาหาเรายิ่งเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองวันหนึ่งเราจะพบเศรษฐีนั่งรถเก๋งคันงามมาติดต่อแต่ในชั่วโมงถัดไปหรือนาทีถัดไปอาจจะเห็นคนทุกคนยากเดินตีนเปื่อยเปล่าขึ้นมาหาเราในออฟฟิศในที่ทำงานเราให้สักกโรติมนสิกโรติมนกโรติครุกโรติพระพุทธเจ้าว่าให้เคารพให้เลื่อมใสให้สักการะบุคคลเหล่านั้นคำว่าสักการะเคารพเลื่อมใสนั้นเราอย่าเข้าใจว่าต้องมาเทิดทูนบูชาบนหัวครุเคารพคารวะเป็นภาษาบาลีแปลว่าต้อนรับเขาด้วยความนุ่มดวนให้เขารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยไม่ใช่คนละชั้นไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเทวดาเข้ากันได้ปัญหาใหญ่อยู่อันหนึ่งก็คือว่าการเข้ากันไม่ได้ระหว่างข้าราชการที่เปลี่ยนหน้ากันมาปกครองท้องถิ่นกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาในสายตาของชาวบ้านเขายังเข้าใจว่าเราเป็นนายเราเป็นนายเราเป็นนายซึ่งความจริงนั้นมันยังแอดจัสต์เข้ากันไม่ได้เราได้เจริญเติบโตมาจากในเมืองการศึกษามาจากในเมืองมีวิถีชีวิตมาจากในเมืองเขาเจริญเติบโตในท้องถิ่นพอจะเข้ามาหากันเนี่ยมันเข้าไม่ติดถ้าหากขาดธรรมะเหล่านี้ถ้าแบบผู้แบบภาษาฝรั่งเขาก็พูดอีกอันหนึ่งคำว่าหลักของผู้บริหารหลักของการพัฒนาเขาก็บอกว่า live with them คืออยู่กับเขาลดตัวลงไปอยู่กับเขาหลังจากนั้นก็ serve them คือ service นั่นแหละบริการเขาอยู่กับเขาบริการเขาหลังจากนั้นก็เลิร์นฟอร์มเดิมเรียนรู้ปัญหาต่างๆจากเขาจิตใจอะไรเขาเป็นอย่างไรอยู่กับเขาสนับสนุนเขาเรียนจากเขาช่วยเหลือเขากลายเป็นพี่เลี้ยงเราเนี่ยเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งครูคือแนะนำเขาด้วยช่วยเหลือเขาด้วยเป็นพี่เลี้ยงเขาด้วยเป็นพี่เป็นน้องเขาด้วยเขามาตีนดำๆพูดจาไพเราะอ่อนหวานหลังจากนั้นบอกว่าครุกโรติไอ้ครุกโรติเนี่ย แปลเป็นภาษาไทยก็ไม่แปลบอกว่าแปลว่าเคารพความจริงคุรุนี่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจะได้ถ้อยคำว่า appreciative action แปลว่ารู้จักคุณค่าการกระทำต่อกันและกันให้รู้จักคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นเขาจะเป็นใครก็ตามรู้จักคุณค่าเขาคือคนคนหนึ่งเขาทุกข์ยากลำบากเขาเป็นคนยากคนจนเพราะเหตุเพราะปัจจัยบุญเขามีน้อยเขาเกิดมาตระกูลอย่างนี้การศึกษาอย่างนี้สั่ง

ไม่ได้ย้ายมาไหนท่านรู้จักปัญหาท่านใกล้ชิดประชาชนผู้นำบางคนมาสู่ท้องถิ่นย้ายมาแล้วไม่เคยรู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปถึงชาวบ้านแล้วยังห่างไกลพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งไม่รู้จักวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเข้ากันไม่ติดไอ้ตรงนี้แหละมันมีขอบเขตสิ่งที่เรียกว่าปุริสเมทะรู้จักสนับสนุนคนดีกีดกันคนชั่วต่อมาถึงสัมมาปาสะประสานใจประสานใจคู่อยู่ใต้บังคับบัญชาชาวไร่ชาวนาชาวบ้านให้เข้าถึงทีนี้ประสานนี่ยังมีอีกอันหนึ่งพี่เลี้ยงของคำว่าประสานมีว่าวาชะเปยังวาชะเปยังวาวาชะเปยะเราได้เขียนแล้วออกภาษาบาลีรุลวาชะเปยังเวลาพระท่านสวดปุริสัสเมทังปุริสเมทังสัมมาปาสังวาชะเปยังนิรักขารันจักเพิ่นเว้ายังวาชะเปยังถ้อยคำดูดดื่มน้ำใจถ้อยคำควรดื่มพูดจาถ้อยคำสุภาพเรียบร้อยไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลประสานไมตรีก่อให้เกิดความสามัคคีรักใคร่ดูดดื่มไปใสมีคนหักคนแพงคนขึ้นหอดคนโบราณว่าทั้งหลายฝันอึดเขาปูปาย่ามอึดจากคว่ำปากบ่ได้สื่อแพ่งไว้เห็นยังไม่ตีไม้ล่องหมันตายน้ำกันหย่อนคว่ำปากเป็นของฝากจากลุ่มฝ่าเอามาตอนตอนเสน่ห์อาตมานี่ไปอยู่เมืองนอกหลายปีไปอยู่เมืองแขกไม่นานพวกแขกรักอยู่ที่คำพูดแขกจับมือไปจุบแขกเนี่ยเขาจุบเป็นเก่งนะขยักขยังหมวดเขาเยอะเขาจับมือไปจุบเขาพอใจสายิตสมภพ graceไปไหนไม่อดกินขึ้นบ้านไหนกินข้าวบ้านนั้นไหนแขกที่บอกว่าถือมานะทิฏฐิไม่ร่วมกับคนต่างศาสนาแต่อาตมาเนี่ยสบายเหมือนกับอยู่บ้านตนเองไปไร่ไปสวนแขกขนของเสร็จเต็มรถจนบอกให้เลิกมันเยอะมันก็บอกขนให้มันนานจะได้มาที่มันถูกใจไอ้ถ้อยคำเนี่ยสำคัญมากอีกเหมือนกันฮัดบอกมันมวนฮัดเอาคือกันดิฮัดเอาคือกันเพราะมันจะเป็นบางคนเนี่ยเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งเกิดมาก็ได้ยินแต่ถ้อยคำที่ไม่ดีไม่งามมันก็ติดนิสัยขึ้นมาฝึกยังไงก็ได้อย่างนั้นวาชะเปยอย่างนี้ก็สำคัญนี่รักครังเอ้นี่ล่วงเลยมา6นาทีแล้วเราจะต้องอยู่กันอีกแล้วใช่ไหมเที่ยงแล้วนี่รักครังไม่ให้มีนี่แปลว่าไม่รักครังไม่มีริมไม่มีริมกรอนให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นเขาเห็นหน้าเราเหมือนเทพเจ้ามาโปรดโอ้ยสบายคนนี้มาจะเป็นดีบ้านเมืองสบายสงบร่มเย็นเลยวันนี้ละขระถอนริมสลักริมกรทั้งหลายไม่ต้องใส่ก็ยังได้เพราะอยู่เย็นเป็นสุขคนมีศีลมีธรรมยังไม่พอธรรมะของเราสำหรับตัวเราอีกยังต้องมีอีกจึงต้องค้างไว้ตรงนี้ก่อนเพราะนั้นการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมธรรมะสำหรับผู้บริหารผู้ปกครองนี้ในช่วงนี้ก็คงจะต้องจดลงเพียงเท่านี้ความเจริญในหน้าที่ในการงานเจริญด้วยทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักความเข้าใจอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยจริยธรรมอันสูงส่งในจิตใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ

นวาจายวเจรสาวาพุทเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปะฏิกันนันตุอัจยันตังกาลันตุเรสังวริตุงวะพุทเถ

ตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

วิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnet.p@msu.ac

้นแต่ว่าตัวลูกหนี้จะตกเป็นคนล้มละลายหรือไม่ปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่ใดในราชอาณาจักรนะคะอันนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้จะใช้สิทธิ์เหยียบไม่ได้ประการที่2ผู้ค้ำประกันแจ้งกับเจ้าหนี้ว่าตัวลูกหนี้เนี่ยมีทางชำระหนี้ได้อันนี้ผู้ค้ำประกันก็จะมีสิทธิ์เหยียบให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อนนะคะประการที่3หากเจ้าหนี้ถือทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นประกันไว้ตัวเจ้าหนี้จะต้องนำทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายเข้าตลาดและนำมาชำระหนี้ได้ก่อนนะคะจะมาเรียกให้ผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้ได้ดังนั้นสิทธิ์เกี่ยงของผู้ค้ำทั้ง3ประการนี้ผู้ค้ำมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้กับตัวเจ้าหนี้ทราบให้เจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อน

0: บวกให้กับประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่าความพร้อมในครั้งนี้จะสร้างผลกระทบสำคัญในด้านบวกให้กับประเทศไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งและเงินล้านที่2ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
1: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและมีความห่วงใยประชาชนมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพให้ครัวเรือนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและวางรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนกรกฎภูมิสวทบุรีธานีรายงาน
0: รัฐบาลสนับสนุนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ช่วงตั้งครรภ์จนถึงการดูแลบุตรเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวผู้ประกันตน
2: นางสาวพลธนีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้มีผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะทางการเงินโดยเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตรผ่านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม3กรณีสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เช่นกรณีค่าตรวจและฝากครรภ์สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามอายุครรภ์ตั้งแต่ไม่เกิน12สัปดาห์จนถึง40สัปดาห์ซึ่งผู้ประกันตนชายก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกให้ภรรยาได้เช่นกันกรณีที่2ค่าคลอดบุตรรับเงินหมอจ่าย 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเงื่อนไขต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนที่ใช้สิทธิ์กรณีที่3เงินสงเคราะห์บุตรรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงครบอายุ6ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้สะดวกผ่านระบบ e-safe service หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3: พลโทวรเทพปุญญะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจากชุดที่แม่กองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาค บูรณ์รายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนเฮโรอีนข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการในทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างไทยได้แล้วและจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินคดีจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้ลำเลียงแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบขณะที่จังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นพร้อมขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
4: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

0: 69คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กิโลกรัมและเมื่อวันที่8มิถุนายน2569การส่งที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน ID Line orm.pyao. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: ชลประทานเชียงใหม่ระดมเรือขุดกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อเปิดทางน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชน
2: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เพื่อติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำณบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานชลประทานที่1และเทศบาลตำบลแม่สอยโดยได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักเรือขุดชนิดปูตักแบบแบ็คโฮลงโป๊ะเข้าจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการไหลของน้ำเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่เจ็ดโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ประสานนายชันชัยพระพันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายคมสันคำวงทีมข่าวสทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการแก้ปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลากำชับกรมเจ้าท่าเร่งเปิดทางน้ำและขุดลอกคลองสะกองรับมือฤดูฝนแก้ปัญหาอุทกภัย
3: ที่คลองสะกอมอำเภอจนะจังหวัดสงขลานายสันเกตบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามปัญหาการระบายน้ำพร้อมมอบหมายกรมเจ้าท่าเร่งสำรวจและขุดลอกคลองสะกอมรวมถึงเปิดทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการลงพื้นที่คลองสะกอมอำเภอจนะและเกาะลายหนังตำบลปากบางอำเภอเทพาพบว่าปัญหาหลักเกิดจากคลองและร่องน้ำตื้นเขินส่งผลให้การระบายน้ำไม่เพียงพอเกิดน้ำท่วมตันซากในช่วงฤดูฝนและกระทบต่อปัญหาการสัญจรทางน้ำการประมงพื้นบ้านการประกอบอาชีพของประชาชนจึงมอบหมายให้กรมเจ้าท่าจัดทำแผนแก้ไขทั้งการขุดลอกคลองตูหยงและคลองสะกอมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำและฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อทะเลรองรับสถานการณ์น้ำหลากช่วงปลายปีนี้สำหรับแนวทางดำเนินงานแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นเร่งสำรวจสภาพร่องน้ำและเตรียมแผนขุดลอกคลองสะกอมและคลองตูหยงในปีงบประมาณ2570ระยะกลางดำเนินโครงการขุดลอกพร้อมปรับปรุงโครงสร้างระบบระบายน้ำและระยะยาวจัดทำแผนบริหารจัดการร่องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการตื้นเขินในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งการให้ผู้พัฒนานิคมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียไหลลงคลองสาธารณะและส่งแผนปรับปรุงภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่
4: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดสิ่งผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูให้เร่งดำเนินการตามบทมาตรการเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียและโคลนทะลักลงสู่ลำคลองสาธารณะในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบพบต้นตอของปัญหาใน2จุดหลักได้แก่มีการระบายน้ำปนเปื้อนโคลนจากการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่3และมีการนำน้ำที่มีสีขุ่นมีฟองและกลิ่นเหม็นรุนแรงจากระบบบำบัดน้ำแห่งที่4มารดน้ำต้นไม้จนไหลทะลักลงสู่รางระบายน้ำและคลองสาธารณะซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนรายงานการประมวลผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โครงการส่วนขยายระยะที่6ที่กำหนดให้ใช้มาตรการห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาดทั้งนี้กนอจึงสั่งการให้ระงับการปล่อยน้ำเสียบล็อกน้ำที่มีกลิ่นเหม็นทันทีตรวจสอบสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ พร้อมประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาชุมชนโดยกำชับให้ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดส่งให้กนอเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปฏิพลจะรับรมมารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ3รางวัลในงานเอเรีย2026ต่อเนื่องปีที่2ตอกย้ำการเป็นองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแนวหน้าของเอเชียนายสาชนิกายุทธสารประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.รับรางวัลAsia Responsible Enterprise Award 2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดโดย Enterprise Asia เพื่อยกย่ององค์การในทวีปเอเชียที่สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้กฟผ.ได้รับ3รางวัลสำคัญจากเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่2สะท้อนถึงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติประกอบด้วยรางวัล Green Leadership การเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรางวัล Investment in People ให้ความสำคัญกับคนผ่านการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การและรางวัล Corporate Sustainability Reporting ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดทำ eGAS Sustainability Report 2024ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยทู่ฟ้า
6: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบและสนับสนุนให้บริการทางการดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประ

สนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขณะนี้เวลา 19:22 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีพิธีเฉลิมฉลองซึ่งจัดขึ้นบริเวณเนชั่นมอลล์ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความยกย่องสำหรับความสำเร็จของสหรัฐอาทิชัยชนะในสงครามตลอดจนระบบการปกครองของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสผ่านกฎหมายจำกัดการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์และกำหนดให้แสดงหลักฐานการเป็นพลเมืองของการลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งสหรัฐต้องหยุดยั้งภัยคุกคามจากรัฐคอมมิวนิสต์ที่มีอิทธิพลมากขึ้นโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นแม้จะเผชิญอุปสรรคด้านสภาพอากาศซึ่งรวมถึงคลื่นความร้อนที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ในสหรัฐต้องยกเลิกภารกิจกิจกรรมกลางแจ้งและพายุฝนฟ้าคะนองจนทำให้มีการเลื่อนกำหนดออกไปเกือบ2ช่วงหนึ่งต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซับฉบับที่11เมื่อเวลา16:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซับที่มีศูนย์กลางบริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75 กม./ชม.กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15 กม/ชม.และคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซับและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่5 ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2 ถึง 3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmb.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีและอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบ
ุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝนตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มากกองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 นาที

0: ุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทแค่นั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัสOTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไฮไซเบอร์
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้อง

0: ข้อนี้ให้เจริญงอกงาม
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

กียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลง

ทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช

0: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ท่านจงนำข่าวสารนี้ไปบอกแก่พ่อแก่แม่ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสลดใจพระเจ้ากบิลยักษราชเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้โฮสลับสอนในมือทิ้งประคองถอดลูกสอนออกและล่ำละลักว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านข้าพเจ้าชำนาญในการยิงธนูจะหาสัตว์ตัวอ้วนๆผีๆมาเลี้ยงตอบบุญแทนคนบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรอกท่านบริโภคง่ายๆผลไม้เหล่านี้ข้าพเจ้าขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็กระอักเลือดเพราะอักเลือดออกมาตกไหนก็ตายพอตายปั๊บจิตใจก็เปลี่ยนพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จิตใจเปลี่ยนมองซ้ายแลขวาเรื่องอะไรเราจะต้องไปรับเรียนคนแก่คนเฒ่าดาบทลือสีตาบอดในป่าเราก็ทำกรรมนี้ไม่มีผู้ใดเห็นใครก็ไม่เห็นในนี้มีแต่ป่าใครจะมาเอาโทษโจทย์ขานกับปลองคิดอย่างนี้แล้วก็หัวเราะขึ้นมาผีป่าซาตานตนใดหนอมาสิงจิตใจเราให้เราคิดอยากจะยิงคนคนนี้เมื่อเรายิงไปแล้วเราก็เอาชีวิตนี้คืนมาไม่ได้แต่เราจะรับเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาถือโทษขณะที่คิดอย่างนี้หัวเราะมันก็ได้ยินเสียงแว่วในอากาศเป็นเสียงคนผู้หญิงพูดในอากาศท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นกรรมชั่วของท่านในโลกนี้ไม่มีที่รับสำหรับการทำชั่วมีผู้รู้มีผู้เห็นมหาราชท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยท่านจะต้องรับกรรมอันนี้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่มีผู้ใดเห็นแม้ท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงไรท่านจะเอาความยิ่งใหญ่ของท่านมากระทำชั่วแต่บาปกรรมนั้นก็จะตามท่านพวกเทพทั้งหลายมองดูท่านด้วยสายตาที่เหยียดหยามอย่างยิ่งสลดใจอีกได้ยินแต่เสียงวันนี้เป็นใครพูดเสียงนั้นก็คือเสียงของแม่ในชาติก่อนของสวรรค์สามพวกเราที่อยู่นี่ไม่ใช่มีแม่แต่เพียงชาตินี้นะแม่ชาติก่อนๆก็มีบางทีลูกดีๆเนี่ยแม่ชาติก่อนๆหวังพึ่งปุ่นท่านมาบวชเรียนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ตอบบุญแทนคุณแม่ในชาตินี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆอุทิศส่วนกุศลไปบางทีท่านจะฝันแปลกๆกลางคืนถ้าท่านนอนด้วยสมาธินอนปั๊บนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบหลับไปพร้อมกับความสงบไม่มีอารมณ์ใดๆมาค้างคาใจไม่มีความห่วงหน้ากังวลหลังหลับกับความสงบในปัจจุบันท่านอาจจะฝันแปลกประหลาดฝันด้วยจิตอันสงบขันในอดีตของท่านจะโผล่ขึ้นท่านอาจจะฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นพี่เห็นน้องเห็นผัวเห็นเมียซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่เป็นพ่อของเราแท้ๆเป็นแม่ของเราแท้ๆนั่นเป็นพ่อแม่ในชาติก่อนๆบ้านเมืองในชาติก่อนๆไม่มีสังกะสีมุงบ้านเพราะเมื่อเป็นพันๆปีหรือหลายพันปีมาแล้วยังไม่เคยมีโรงงานสังกะสีไม่มีทางรถถนนลาดยางท่านอาจจะเห็นแต่เกวียนท่านอาจจะเห็นแต่ช้างแต่ม้าอาจจะมาคิดว่าอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนฝันแบบนั้นอยู่ดอกอยู่ในบ้านท่านอาจจะฝันแปลกๆไปสถานที่ที่ไม่เคยไปรู้จักคนที่ไม่เคยรู้จักในโลกนี้แต่มู้รู้จักกันมาตั้งนานบางทีท่านอาจจะฝันว่าท่านเป็นผู้ชายถ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านมีเมียท่านมีลูกบางทีท่านที่เป็นผู้ชายท่านอาจจะฝันว่าท่านมีลูกท่านมีผัวตื่นขึ้นมาก็ฝันตลกเอ๊ะทำไมเราไปเป็นเมียคนโน้นคนนี้นั่นเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายตลอดไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงตลอดเราเคยเกิดเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างปนเปกันไปนอกจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ยังไม่ยอมเกิดเป็นหญิงขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนางพระสุนทรีเทพธิดาที่เป็นแม่ตั้งแต่ชาติก่อนในแม่เนี้ยคอยดูลูกที่เลี้ยงดูมารดาบิดาในชาตินี้ก็โอ้ยมีความชื่นใจถึงคุณธรรมอันนั้นพอลูกในชาติก่อนลูกมันถูกยิงแม่นี่ก็คอยจ้องมองดูอยู่จะช่วยอย่างไร พอพระเจ้ากับปิรยัคราชเปลี่ยนใจนางก็รู้ใจก็เลยพูดลอยมาในอากาศอย่างนี้ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสามเณรคนหนึ่งชื่อสามสังคิจจะสามเณรสุมนะสามเณรเทศเก่งมากเลยเป็นสามเณรจนเทวดาสรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องต่อหน้าเทวดาทั้งหลายสรรเสริญแม่นี่ดีใจไม่มีอะไรเหมือนลูกเราตัวน้อยๆหัวไม่พ้นพงหญ้าบวชเมื่ออายุ7ปีแสดงธรรมบรรลือสีหนาพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องแม่มีความสุขมากแต่วันหนึ่งลูกจะศึกยังไม่ได้เป็นโสดาบันจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามมีความรู้แค่ไหนก็ตามจิตมันยังไม่พ้นจากกามาวจรอย่างหยาบช้าก็อยากศึกพอโตเป็นหนุ่มจะศึกมหาเมฆเล็บก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถยาวผิดปกติแม่ถามว่าแต่ก่อนนั้นลูกไม่เคยมาคนเดียวลูกจะต้องมากับครูบาอาจารย์วันนี้ทำไมทิ้งข้อวัดปฏิบัติแหกข้อแหกลงมาคนเดียวได้อย่างไรลูกไม่ปฏิบัติดีเป็นสามเณรเป็นสมณะที่ดีแล้วผมก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถเล็บก็ไม่ตัดเอาไว้ยาวๆทำไมลูกบอกว่าแม่ผมอาจารย์นี้ขูดเก่านักผมอาจารย์นี้ไม่ทำให้ลูกมีความสุขลูกจะเสือกละจึงไม่โกนผมไม่ตัดเล็บไม่ลาครูบาอาจารย์มาละมาขอลาแม่ศึกแม่ร้องให้โฮเลยเหมือนลูกตายแต่ก่อนหลงดีอกดีใจวันนี้ลูกจะศึกในขณะที่แม่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยแม่แต่ชาติก่อนนั้นก็เหมือนกันเป็นนางยักษินีเมื่อเทวดาสาธุการเมื่อลูกตนเองแสดงธรรมก็ถามเทวดาว่าสาธุการอะไรเทวดาบอกว่าสามเณรตัวน้อยๆนะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็สาธุการนางยักขินีนี่บอกว่านี่คือลูกของเราเมื่อชาติก่อนมาชาตินี้เป็นผู้บรรลือศีลหน้าต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ก็ดีใจแม่ก่อนๆที่เป็นยักขินีก็แอบดีใจแต่วันนี้แม่ยักขินีก็โกรธว่าลูกจะศึกแม่ในชาตินี้ก็เสียใจแม่ยักษินีไม่เสียใจธรรมดาเข้าไปบีบคอเลยในขณะที่ลูกกำลังว่าต่อล้อกันอยู่กับแม่ลูกแกศึกแม่อ่อนบอนไว้ลูกก็บอกศึกศึกศึกศึกและศึกไม่อยู่ละแม่ยักษินีนี่เข้าไปสิงบีบคอชักกระตุกชักลิ้นชักงอตาเหลือกตาค้างปากเบี้ยวตายสลบเนี่ยแม่ในชาตินี้ร้องไห้กลัวลูกจะตายแล้วก็พูดขึ้นมาไหนเขาบอกว่ายักษ์ก็ดีพูดผีก็ดีไม่เบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมเราไม่เชื่ออีกแล้วลูกของเรานี่ยักษ์เข้าผีสิงพอพูดคำนี้ออกมาปั๊บนางยักษ์นี่โผล่ออกมาบอกท่านไม่เชื่อท่านก็จงเชื่อได้ยินแต่เสียงลูกของท่านแต่ก่อนมีศีลแต่วันนี้ลูกของท่านไม่มีศีลมันจะศึกยักษ์ก็เลยก็ไปบีบคอลูกของท่านก็คือลูกของเราสามเณรนี่ก็ฟื้นขึ้นมาผีออกแล้วยังออกแล้วมาเห็นแม่ร้องไห้อยู่ก็ถามธรรมดาเขาร้องห่มร้องไห้ถึงคนตายแม่ร้องไห้ถึงใครเหมือนกับใจจะขาดร้องไห้ถึงคนตายแม่บอกว่าคนตายนั้นก็ไม่ได้นำความโศกมากเท่ากับคนเป็นที่ตายไปต่อหน้าทั้งที่เป็นอยู่ลูกเป็นคนดีของแม่เป็นคนดีของโลกบัดนี้ลูกจะศึกความดีของลูกตายไปแล้วลูกได้ตายจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำมันยิ่งกว่าตายเอาไปเผาแม่จึงร้องไห้ลูกมากราบแม่แต่นี้ไปลูกไม่ศึกอีกแล้วจะขอกลับไปประพฤติพรหมจรรย์ขอให้แม่จงเย็นใจเถิดสบายใจหยุดร้องไห้สาธุการนางยักษินีสาธุการเทวดาสาธุการอันนี้ก็เหมือนกันสวรรณสามีแม่แต่ชาติก่อนคอยดูแลเอกพระเจ้ากบิลยักษราชก็เลยกลับใจตักเอาน้ำใส่กระออมเดินไปหาแม่หาพ่อตาบอดของสวรรณสามเดินไปนี่แม่กับพ่อนี่ได้ยินเสียงเดินก็จำได้คนตาบอดนี่ฟังเสียงเอานะดมกลิ่นเอาได้ยินเสียงเดินจุ้งจุ้งไปเนี่ยร้องออกมาถามว่าใครไม่ใช่ลูกของเรานั่นใครเพราะในเขตที่อยู่นั้นไม่เคยมีคนมา
2: ได้ยินเสียงเดินนี่เสียงเดินแรงเดินหนักเดินไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เสียงของสามมรรคของเราสองผัวเมียนี่พูดกันนะตาบอดนี่ว่าสามมรรคของเราเดินไม่มีเสียงนิ่มนวลกลัวแต่พ่อแม่จะกระทบกระเทือนแต่นี้ไม่ใช่ลูกเราแน่ๆผู้เป็นพ่อก็ถามเลยว่านั่นใครเดินมานั่นใครไม่ใช่ลูกเราแน่ๆพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชไปถึงแล้วนั่งลงกราบฤาษีอย่างดีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองคนร้องไห้บอกว่าท่านจงจูงเราไปเถิดไปหาลูกของเราพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ราชนี่ก็จูงไปครั้งแรกบอกว่าจะเลี้ยงดูทุกอย่างบอกยังไงก็จงจูงเราไปหาลูกเราอยากจะเห็นลูกไว้เอามือค้ำตาประบอดเอามือค้ำลูกเอามือค้ำลูกไปทั้งอุ่นอธิษฐานใจนี่คือทางออกของบัณฑิตในพุทธศาสนาไม่อ้อนวอนเทวดานะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค่ไหนนี่ใช้สัจจะกิริยาไม่หวังพึ่งเลี้ยงหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้อีกแล้วนะเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวานุภาพใดๆไม่หวังพึ่งแต่จะพึ่งความดีพึ่งการกระทำของตนเองฤาษีนี่ไปถึงก็เอามือไปขำลูกโอ้สามะลูกแม่สามะลูกพ่อเนื้อตัวก็ยังอุ่นนอนทำไมหนอนอนไม่รู้จักตื่นเลยลูกจะนอนทั้งไหนลุกขึ้นมาเถอะลูกเอ้ยคำดูบาดแผลแล้วก็อธิษฐานใจลูกของแม่เลี้ยงดูแม่มาตลอดถ้อยคำที่กระโชกห้องห้าไม่เคยพูดจามีแต่ถ้อยคำที่ดีงามแม้แต่จะเดินจะเหินก็ย่องให้ความเคารพต่อพ่อต่อแม่เธอไม่เคยทำบาปทำชั่วบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ด้วยสัจจะกิริยานี้ขอให้พิษร้ายแห่งลูกศรบาดแผลนี้จงหายขอให้สามารถจงคืนมาแม่อธิษฐานสัจจะกิริยาพ่ออธิษฐานสัจจะกิริยานางพระสุนทรีเทพธิดาก็อธิษฐานอยู่บนอากาศพูดแว่วออกมาสามะลูกของแม่แต่ชาติก่อนก็เป็นลูกที่ดีของแม่มาชาตินี้ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เลี้ยงดูมาตลอดด้วยสัจจะกิริยาความจริงอันนี้ด้วยคุณงามความดีของลูกด้วยคุณงามความดีของแม่ที่ทำมาขอให้ลูกได้ฟื้นคืนมาให้พิษบาดแผลนี่หายไปสามารถลืมตาขึ้นได้นะฟื้นแผลหายลืมมองไปรอบๆกราบลงไปในตักของแม่ของพ่อบอกว่าวันนี้ลูกตื่นขึ้นมาแล้วจากอาการหลับพ่อแม่ดีใจมหคตารมอัปปมารมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอารมณ์ที่ไม่มีประมาณซาบซ่านจนประสาทกลับตาบอดบอดเห็นหุ่งบาดเนี่ยขึ้นมาเองดีใจหลายจนเห็นหุ่งพ่อกับแม่ก็ดีใจขึ้นมาอันนี้พุทธเจ้าท่านเล่าว่าอนุภาพคุณงามความดีอนุภาพสัจจะกิริยาอนุภาพแห่งการอธิษฐานด้วยพลังแห่งความดีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบารมีสิบนี่จำนวนบารมีสิบเนี่ยไม่มีคำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีนี้ไม่ใช่ตัวบารมีที่จะทำให้บรรลุโพธิญาณบรรลุธรรมแต่กตัญญูกตเวทีเป็นพ่อเป็นแม่ของบารมีที่จะให้บารมีอื่นค่อยๆเกิดมาและกตัญญูกตเวทีจะเป็นฐานเป็นที่ตั้งวางลงแห่งทานแห่งศีลแห่งเนกขัมมะแห่งปัญญาแห่งขันติแห่งสัจจะแห่งอธิษฐานแห่งเมตตาแห่งอุเบกขาบารมีสิบจะเริ่มตั้งลงในชีวิตจิตใจของผู้ใดบุคคลนั้นจะต้องเริ่มรู้จักกตัญญูกตเวทีเสียก่อนเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงกระทำมาเก็บเล็กผสมน้อยดังพระพุทธเจ้าเราแม้จะเป็นสัตว์ทุกชนิดจนมาถึงเป็นคนจนมาถึงสมัยเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตอบคุณแทนคุณแสดงธรรมตอบแทนพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระอรหันต์นะหลังจากนั้นไปจำพรรษาบนสวรรค์โปรดพุทธมารดาถ้าหากเราไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อพกอะไรขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ในนี้คนเราเรียนมามากเชื่อยากเข้าใจว่าเชื่ออย่างงมงาย ในขณะที่คนหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายมันก็เลยงมงายกันทั้งสองอีกพวกหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายตะพึดอันใดอันใดกับบ่อเสือจบมาแล้วอันนี้มันเลยงมงายทั้งสองอันเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่เชื่ออย่างนั้นก็คิดต่อไปในอินเดียตอนเหนือทางภูเขาหิมาลัยพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ทางเมืองซิมลานุนอากาศดี

กาศดีดีอาจจะเป็นได้ว่าพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าคงระลึกถึงพุทธมารดามากที่พันสวรรคตไปตั้งแต่เกิดมาได้เพียง7วันทำอย่างไรอยากจะมีเวลาสัก3เดือนเพื่อระลึกถึงพระคุณให้มากอาจจะหลบจากมหาชนไปทางเหนือทางเชิงเขาหิมาลัยใกล้ๆเชิงเขาทางเมืองซิมลาที่อากาศดีๆอาจจะนั่งสมาธิบิณฑบาตมาฉันระลึกถึงพระคุณของมารดาให้มากๆมันมีความสุขนะคิดถึงพ่อถึงแม่นี่มีความสุขง่วงเหงาหานอนนี่ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเหงาเหงานอนคิดถึงแม่ถึงพ่อแล้วก็มาในขนลุกขนพองขึ้นมาเหมือนว่าอยากนอนเอาแม่นี่มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เขาร้องเพลงคิดถึงอุบาบุษาว่าคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจไปนี่ก็บอกว่าคิดถึงอีแม่อยู่ทุกลมหายใจบ้างแน่หรอนั่งสมาธิอยู่สองชั่วโมงหันใจเข้าคือหอดอีแม่เด้แอหันใจออกคือหอดแม่คือเห็นหน้าคือเห็นเพิ่นทุกข์คือเห็นเพิ่นยากคันเพิ่นตายไปแล้วเพิ่นอยู่น้ำโตเฮาตัวเรานี้พ่อแม่ยังอยู่เราจะเอาตัวเราชีวิตเราที่ได้มาจากพ่อจากแม่บูชาท่านท่านต้องการให้เราทำอะไรพ่อแม่อยากให้บวชเราก็มาบวชมาเจริญสมาธิภาวนารักษาศีลยกให้พ่อให้แม่ไม่บรรลุทำอะไรก็ตามถ้าเอาแม่มาเป็นอารมณ์มันจะกี่ขั้นได้อยู่บ่ได้ไหนมานั่งสมาธิโอ้ยจะเป็นบวชสงบมันจะเป็นยังนอนบ่เป็นรวยเป็นแก่เท่าดอกเอ๊ะขันขึ้นดูสิครับบ่เป็นรวยเป็นแก่นี่ระยาหัวมันนั่งบูชาแม่นั่งบูชาพ่อเกินหอดแม่เกินหอดพ่อเด้เพิ่นอยากให้เฮาไม่เฮ็ดจังซี่โตนั่งไปนานๆเข้ามันจะสงบพอมันสงบแล้วมันจะยิ่งไปกว่านั้นมันจะเห็นมันจะจำได้อารมณ์ต่างๆที่เราเคยทำดีที่เราเคยทำชั่วที่เราเคยทำบาปโดยเฉพาะเรื่องราวของพ่อของแม่นั้นหลวงปู่แก่ๆอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่นี่ท่านจะยังคิดถึงแม่ท่านคิดถึงพ่อท่านอาตมาบางวันก็ไปคุยกับหลวงปู่ตู้ยังเมื่อคืนนี่ครับไม่นั่งสมาธิเด้อครับมันอยากนอนไหนจังไหนคืนหัวเมย์ก็เศร้าแล้ววะคืนหัวเมย์คืนหัวพ่อก็เศร้าอยากนอนแล้ววะพ่อใจสิคืนหอดอยู่เรื่อยฝันเห็นเพิ่นบ่อบ่อคืนหอดมังมือคืนเห็นหน้าคันคืนเห็นหน้าพ่อหน้าเมย์นี่บ่มีอยากนอนแท้ก็คืนหอดในที่ขี้ข้านก็คืนหอดเพิ่นหันตีละครั้งแม่งแม่งยังมึงสาวโอ้ยเกิดหอดไอ้แม่เด้ไปนั่งสมาธิบูชาแม่กูคนนั้นเอาขี้ข้านแกงถิ่มคนน่ะคันขึ้นหอดแม่แล้วมันขึ้นหอดพอน้ำกันพอจะหน่วยใจร้ายแล้วบ้าคือจะขึ้นหอดตายแต่แม่แต่ว่าจะบ้าคันมีพอจะเกิดมาได้บ่น้อเพราะนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่ด้วยกันวันนี้เราเจริญสมาธิภาวนาเราฟังธรรมเราแสดงธรรมเพื่อบูชาพระคุณบิดามารดาและวันนี้โลกเขาบ้านเมืองเขาสมมุติกันเป็นวันแม่เมื่อวานอาตมาไปแสดงธรรมที่ยโสธรมีครูบาอาจารย์หลายคนมาคอยฟังธรรมต่างก็ถือนมมาคนละโหลครึ่งโหลมาถวายนมคงจะระลึกถึงน้ำนมแม่ถ้าเอานมมาเวนคืนครูบาอาจารย์แต่ละคนก็บอกว่ามาขอทำบุญวันแม่ล่วงหน้าไว้พรุ่งนี้เอาแต่นมมาธรรมะก็นึกเอาเองว่าคงจะคิดถึงน้ำนมของแม่ที่ตนเองได้ดื่มได้กินก็เป็นการดีอยู่ดอกที่สมมุติกันว่าวันแม่ที่วันแม่ชนิดนี้เกิดมาจากเมืองฝรั่งพวกฝรั่งไม่ค่อยอบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะลูกออกมา10คนไปคนละทาง10ทางความผูกพันระหว่างแม่พ่อลูกครอบครัวหรือพูดเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่าfamily relation system คือระบบผูกพันของครอบครัวของเขานี่มีน้อยมากไม่เหมือนพวกเรามันเจริญทางวัตถุ
ลูกเต้าก็ไม่ค่อยรู้จักความลำบากของพ่อของแม่เมืองฝรั่งเขาจัดระบบนั้นมานานพอพ่อแม่แก่เท่าลูกเต้าไปคนที่คนทางเขาก็จะเอาพ่อแม่ไปเข้านิคมนิคมคนแก่นั่งรถไปบางทีเราแงนคอตั้งบ่ามองดูแฝดผู้เฒ่าผู้เฒ่านั่งเหม่อห้องละคนละคนละคนมองไปเห็นแต่ผู้เฒ่าเหมือนอยู่ในรูรูของผู้เฒ่าโผล่ออกมานั่งเหม่อคิดถึงลูกลูกเขาไม่มาใกล้แต่เขาปล่อยลอยแพพ่อแม่ไปพ่อแม่จำนวนมากที่อ่างว้างโลนลีเนตเนี่ยก็ร้องต่อรัฐบาลให้รัฐบาลหยุดการหยุดงานห้างร้านบริษัทเพื่อลูกทั้งหลายที่บอกว่ายุ่งยากลำบากก็ได้มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ให้เขาอบอุ่นรัฐบาลก็เลยประกาศเป็น Mother Day Mother of Father Day วันพ่อวันแม่หยุดให้ลูกมาเยี่ยมมายามส่วนประเทศไทยเรานั้นมีวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเราไม่ค่อยจะอ้างว้างว้าเหวเกี่ยวกับลูกพ่อแม่กับลูกผูกพันกันทุกยากลำบากก็จะได้เห็นคำพูดของพ่อของแม่การดำรงชีวิตของพ่อของแม่ลูกเต้าจะได้พบได้เห็นคำกล่อมเหให้ลูกน้อยนอนเปล้วนแต่บรรยายถึงสภาพชีวิตที่พ่อแม่ได้เป็นอยู่เลี้ยงลูกมาให้ลูกน้อยในเปนอนฟังไม่ว่าจะเป็นวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดสาลีหรือจะเป็นกาเหว่าเอ๋ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาลงรักนึกว่าลูกในอุทรคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนพนมไว้ในรังนอนทั้งหมดล้วนแต่เป็นคำกล่อมที่พ่อแม่บรรจงสรรสร้างมากล่อมลูกมาสอนลูกให้ลูกน้อยๆที่ยังไม่มีความคิดได้จดจำต่อเมื่อลูกเหล่านั้นโตมาก็จะเอาคำกล่อมนั้นมาคิดต่อไปวัฒนธรรมอันนี้มีมานานยิ่งในภาคอีสานภาคอีสานนี่กล่อมลึกกว่านั้นกล่อมถึงการที่ลูกเกิดมาพ่อแม่อยู่ทุ่งอยู่ท่าอยู่ป่าอยู่เขาลำบากตลอดไปจนถึงว่าพ่อแม่ลำบากแค่ไหนต่ำหูคอผ้าเพื่อหวังให้ลูกให้พ่อให้พ่อของลูกได้นุ่งห่มผ่านฝีมือของแม่ทั้งนั้นเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายแม่เลี้ยงมอนเขาปลาสวนมอนเด็กออนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยไห้ง่มเตะกระบองเสียงท่อมๆขี่เยี่ยวใส่แม่คำกล่อมเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนถึงชีวิตจริงๆที่แม่ลำบากกับลูกลูกเหล่านั้นได้ฟังแม้จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรตอนยังเด็กแต่เมื่อโตมาถ้าเขายังจำอยู่เขาจะได้แนวคิดหรือเขาไปได้ลูกเขาจะกล่อมลูกด้วยบทเพลงที่แม่เคยกล่อมเขาจะระลึกถึงบุญคุณของแม่ของพ่อคำสุดท้ายของคำกล่อมว่าถ้าเป็นผู้หญิงโตมาให้ไปไหว้แม่ไหว้พ่อถ้าเป็นผู้ชายให้ลูกไปบวชประพฤติธรรมให้ยิ่งยวดขึ้นจะได้มาสั่งสอนพ่อแม่จะได้ดึงพ่อดึงแม่ออกจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เจ้าเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้ขันเป็นไส้ให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในสิ้นในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อเด็กแกดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมเหล่านี้ไม่เดือดร้อนถึงรัฐบาลให้มาจุดงานวันแม่วันเมื่ออะไรมาเห่อเล่นเล่นเหมือนเล่นละครอย่างนี้ดอกเขาจะมีวันแม่อยู่ตลอดวันพ่ออยู่ตลอดต่อมาถึงวันพระวันพระนี้จะเป็นวันแม่วันพ่อเดือนหนึ่งก็เลยมีวันแม่วันพ่ออยู่ประมาณ4วันไม่ใช่ปีละครั้ง
เปิดพระไตรปิฎกติกนิบาตอังคุตตรนิกายราชวรรคเล่มที่20จตุโลกกสูตรว่าด้วยจตุโลกกบาลข้อที่475พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้รู้จักวันแม่ให้รู้จักวันพ่อก็จะเห็นอัตถมิโยภิกขเวเทวานังจะตุนังมหาราชานังอามัจจาปาริสัชชาอิมังโรกังวิจารันตังภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเรื่องเคยมีวันแปดค่ำ14ค่ำ15ค่ำพระจตุโลกกบาลใช้บริวารอัมมาใช้โอรสตลอดทั้งตนเองอิมังโลกังวิจารันตังเที่ยวตรวจดูโลกว่าคนในโลกนั้นในวันเช่นนี้รู้จักแม่ไหมเอาแม่ขึ้นก่อนเมตตยาเปตยาสามัญญาพมัญญากุเลเชษฐาปจายิโนในวันเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายรู้จักเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่มารดาหรือไม่รู้สึกอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บิดาหรือไม่แก่สมณพราหมณ์หรือไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ดีอยู่หรือไม่ทั้งหมดนี้ถ้าไม่คิดให้ละเอียดไม่ฟังให้ดีมันจะไม่เข้าใจคำกล่าวทั้งหมดนั้นจะปรารภแม่ก่อนไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยจะว่าพ่อแม่แต่ภาษาบาลีจะว่าแม่พ่อมาตาปิตาไม่ใช่ปิตามาตาทำไมจึงต้องเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อมองไปใกล้ๆเรานี่ก็ได้ดูไปตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีพ่อมีแต่แม่แม่ของสัตว์เดรัจฉานจะเลี้ยงลูกอย่างผูกพันส่วนพ่อของสัตว์เดรัจฉานมันไม่สนใจมารับเลี้ยงกับแม่มันพวกนกพวกกาอาตมาสังเกตนกยูงที่เป็นฝูงๆในป่าเนี่ยเวลาไข่ก็มีแต่ตัวแม่ไข่ลำบากเวลาฟักเวลากกก็มีแต่แม่ตัวพ่อไม่ได้สนใจในหลักธรรมแห่งพระบาลีจึงเอาแม่เป็นใหญ่กว่าเรียกว่ามาตาปิตาพอคลอดลูกเลี้ยงลูกออกมาลูกออกมาแล้วแม่จะเลี้ยงพ่อไม่สนใจมาเลี้ยงด้วยเอาง่ายๆตัวสุนัขลูก4ตัว5ตัวถึงนมปากก็ดูตีนก็ยันแม่แม่พร้อมกระล่องเลยแอนอกแอนทันให้ลูกดูดนมตาก็มองหน้าแลหลังระวังภัยให้ลูกเลี้ยงลูกจนเหลือแต่กระดูกพ่อมันไม่เคยสนใจนี่ธรรมชาติแท้ๆมันจะเริ่มมาเมื่อตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีคำว่าพ่อดอกแม่นั้นผูกพันมาแล้วแม่ก็รู้จักเป็นครูบาอาจารย์ของลูกเลี้ยงกายลูกจนปลอดภัยแต่แม่สัตว์ไม่รู้จักเลี้ยงใจให้ลูกฉลาดคนเราก็เหมือนกันถ้าแม่ทั้งหลายเพียงแต่เลี้ยงลูกให้เติบโตทางกายไม่รู้จักสอนใจลูกให้เป็นลูกดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นแม่ที่เลวทรามเดี๋ยวนี้วันแม่ขึ้นมาแม่ทั้งหลายอยากแต่จะให้ลูกดีแต่ดูแม่ทั้งหลายเถิดจะเป็นสาวอยู่เรื่อยเท่าเกือบตายแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวพริ้งอวดชาวบ้านให้ลูกหลานเอาอย่างก็มีมันก็เลยไม่ได้เป็นแม่ของลูกไม่ได้เป็นแม่ของโลกที่จะเป็นแบบอย่างพอแล้วก็เรียกร้องหาความดีจากลูกลูกก็ดีได้ยาก
สัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นด้วยการเลี้ยงลูกทางร่างกายนกยูงนกยูมันออกลูกมาพอมันขึ้นต้นไม้ยังไม่ได้ก็นอนกกกอดลูกไม่ให้เหลือบยุงริ้นไลยุงในป่าเยอะๆกินแม่แต่กินลูกไม่ได้เอาปีกห่อหุ้มตุ้มคุมเอาไว้พอลูกเดินตามหลังไปได้3วัน4วันแม่จิกอาหารจิกแมลงเล็กๆจิกได้ก็เอาให้ลูกลูกก็จิกกินในปากของแม่นั้นเลี้ยงกายของลูกแล้วก็สอนวิธีหากินให้ลูกด้วยพอลูกจะบินขึ้นต้นไม้เตี้ยๆได้บ้างแม่ก็หัดขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นเตี้ยๆต้นที่มันเนินๆลูกก็ค่อยๆบินตามขึ้นไปทีละขั้นละก้าวถ้าลูกขึ้นไม่ได้แม่ก็ลดลงมานอนอยู่ต่ำๆในกิ่งไม้ก็นอนตุ้มปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งใต้อกอีกตัวหนึ่งคอปีกก้าขาแข็งก็หัดขึ้นสูงไปเรื่อยอาหารอันไหนควรกินไม่ควรกินมันดูที่แม่เนี่ยบอกจิกอันนี้ได้ก็ให้ลูกกินอันไหนไม่สมควรให้ลูกกินก็ไม่ให้กินนั่นมันสอนแม่สัตว์เลี้ยงลูกทางกายจนเจริญเติบโตสอนวิธีทำมาหากินให้ปลอดภัยแล้วก็ปล่อยไปส่วนแม่คนไม่ใช่อย่างนั้นเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตทางกายเลี้ยงจิตใจของลูกให้รู้จักมีศีลมีธรรมโดยการที่แม่นั่นน่ะทำเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมธาวินีศีลวตีสัตสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชัยโตโปโซสู้โรโหติทิสัมปติตาธิสาสุภริตาปุตโตรัชชัมปิอนุสาสติสตรีใดมีศีลสตรีใดมีปัญญาสตรีใดมีจาคะคือปลดปล่อยความหยิ่งพยองพองขนของตนเองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจะรู้จักแม่ที่ดีดูที่ลูกสะใภ้กับแม่ย่าแม่ย่านั้นจะเป็นเครื่องวัดแม่ของลูกว่าจะดีหรือไม่แม่ย่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่หญิงใดข่มใจตนเองอ่อนน้อมปฏิบัติบิดามารดาแม่ผัวเหมือนเทวดาสัตสุเทวาปฏิปทาสัตสุนั่นแปลว่าย่าแปลว่าปู่แปลว่าแม่ผัวพ่อผัวนะสัตสุเทวาปฏิปทาแม่ย่าจะบ่นจะว่าจะไม่ดีไม่งามแต่สะใภ้คนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนข่มใจจาโคสละจาคะสละความเห็นแก่ตัวความหยิ่งพยองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดา

0: ่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองอันที่3สัมมาปาสะสัมมาปาสะเนี่ยประสานใจหรือจักประสานใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและบริวารทั้งหลายกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การพูดการกระทําของเราแก่เขาประสานใจปาสะนั้นแปลว่าบ่วงแปลว่าบ่วงสัมมาปาสะเนี่ยมีบ่วงอันชอบธรรมสําหรับคล้องร้อยรัดจิตใจประสานใจยิ่งเราเป็นประชาธิปไตยไงนะประชาธิปไตยฝรั่งเขามีหัวใจของเขาอีพูริบัสจูนัมจากหลากหลายให้มาสู่กลายเป็นหนึ่งจากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งในถิ่นของเราในการทำงานของเราให้มันเกิดยูนิตี้เกิดเอกภาพขึ้นมาโดยสัมมาปาสะซึ่งเราจะต้องอธิบายกันอันที่4วาชะเปยยะวาชะเปยยังวาชะเปยยะแปลว่าคำพูดดูดดื่มซึมซาบจิตใจพูดจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานประสานใจให้เกิดสามัคคีนุ่มนวลไพเราะมีเหตุผลนำชุมชนสู่สามัคคีธรรมสำคัญมากเหมือนกันนะไอ้คำพูดเนี่ยสำคัญมากมากอันสุดท้ายนิรักขระไม่ทราบว่าท่านจะเขียนถูกหรือไม่ภาษาบาลีนอนหนูสระอิรอเรือดับเบิลคอแม่นากาศดับเบิลคอแล้วรอจุลารอจุลานะเลิกใช้มานานสระออกเสียงเป็นนิรักขระไม่ให้มีลิ่มกรอนหมายก็ว่าให้สถานที่ที่เราทำงานองค์กรองค์การหน่วยงานของเราหรือท้องถิ่นของเราให้สงบร่มเย็นปราศจากขโจรขโมยด้วยคุณธรรมจนไม่ต้องใส่ลิ่มก่อนได้ทำ5ประการนี้ผู้ปกครองผู้บริหารจะต้องมาทำความเข้าใจอันนี้มองในภาพรวมในภาพรวมที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วในส่วนตัวที่ทำงานยังมีอีกยังมีอีกเอาเรามาลองอธิบายดูอธิบายดูเริ่มต้นด้วยคำว่าสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินบำรุงแผ่นดินเกี่ยวกับการเกษตรการเพาะปลูกเราจะเห็นตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำทุกอย่างลงจากเครื่องบินห่อแผนที่พลุงพลังพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินแม้แต่หญ้าพร่องหญ้าแพร่พระองค์ก็ชวนชาวบ้านปลูกอย่างโครงการลำน้ำก่ำเมืองสกลของเราใครเคยคิดบ้างแต่พระองค์คิดนั้นแหละสัสเมทะของพระองค์ละที่นี่ขออธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยพากันสงสารเห็นอกเห็นใจชาวไร่ชาวนาคนยากไร้คนยากจนบุคคลนี้ด้อยโอกาสทางสังคมบุคคลเหล่านี้การศึกษาก็น้อยง่ายที่จะไหลไปตามกระแสคลื่นของสังคมค่านิยมผิดๆจะมาครอบงำเขาโดยเฉพาะถ้าพวกเราหมุนไปตามค่านิยมผิดๆบุคคลเหล่านั้นก็จะมาตามเรามาตามเราอาตมาเคยเฝ้าสังเกตความจริงอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะพูดเรื่องนี้แต่ก็อดที่จะพูดไม่ได้คิดว่ามีประโยชน์ชาวไร่ชาวนาทุกวันในปลูกอะไรปลูกมากๆปลูกปอก็มากปลูกมันก็มากทำนาก็มากถ้าแบบสมัยโบราณแล้วรับรองว่าไม่อดไม่อยากบางทีหน้าเดือน10เดือน11อาตมาไปแสดงธรรมนั่งรถไปมองสองข้างทางข้าวชูรวงทองเหลืองอร่ามแม่ถ้าทำอยู่ทำกินในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปลูกปีเดียวนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากชาวนาสามารถทำนาปีเดียวแล้วนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากแต่เขาดำเนินชีวิตเขาเนี่ยผิดพลาดมากค่านิยมของสังคมอะไรต่างๆได้ครอบงำทางสติปัญญาเขาด้วยยิ่งทำนามากก็ยิ่งจะมีพวกนายทุนรวยขึ้นไปไม่ใช่ชาวนารวยสัสเมทะรู้จักบำรุง แผ่นดินในการเพาะปลูกให้สติปัญญาแก่การปลูกแก่ผู้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวไร่ชาวนาปลูกปอปลูกมันทำนาอะไรต่างๆเขาผลิตมาเพื่อขายเขาไม่ได้ผลิตเพื่อจะกินคนโบราณพ่อแม่ของเราพูดสอนลูกสอนหลานว่าทำอยู่ทำกินนะลูกนะให้พากันทำอยู่ทำกินหมายความว่าปลูกตรงนี้กินที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทำขายซื้อกินไม่ใช่ทำอยู่ทำกินเดี๋ยวนี้ทำขายซื้อกินยิ่งทำมากผลิตออกมามากเท่าไหร่เขาก็ขายมากแล้วก็ไปซื้อกินทีนี้อัตราราคาการซื้อขายนั้นเขาถูกกดเวลาเขาจะลงทุนต้นทุนอะไรต่างๆเขาถูกราคาต้นทุนในถูกโกงขึ้นมาสมัยก่อนต้นทุนการผลิตไม่ต้องเสียอะไรเขาเอาควายไถนาไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้รถปลูกเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เมื่อวันก่อนอาตมาได้มีโอกาสไปนั่งจะไปโทรศัพท์ห่างไกลในร้านขายรถไถนาก็ลองถามเล่นๆดูว่าขายได้เท่าไหร่ปีนี้เฉพาะเขตนี่300 กว่าคันแสดงว่าควายต้องตายไปประมาณสัก 3,000 ตัวคือมันจะมาแทนกันคนโบราณยังพูดบอกไว้ในอนาคตเมื่อศีลธรรมเสื่อมลงอะไรเสื่อมลงคนดีชอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพื่อนเงินจะเป็นล่าค่าหาบ่กินข้วยตู้ไม่มีควายตู้ให้หากินอีกแล้วมันจะกินยังเหรอควายตู้คูโบดาควายตู้ยันมากแล้วพวกคนเหล่านี้วิธีซื้อเอาไร่นาไปจำนองที่เขาเข็นตอกๆเข้านาไปจำนองเพราะพ่อค้าในทุนนี่มองเป็นขนมไปเลยเป็นขนมไปเลยอยากได้รถไถนาไม่ยากคุณเอาใบนามาร้านค้าที่ขายรถเนี่ยได้เครดิตมาจากธนาคารชาวไร่ชาวนาก็วิ่งไปตามเทคโนโลยีเหล่านี้ต้นทุนในการผลิตสูงมากเขาทำนาได้มากๆแต่เขาขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินจมลงไปทำอย่างไรเราจะพยายามให้เขาเข้าใจว่าปลูกอยู่ปลูกกินปลูกที่นี่ขายที่นี่มีคนญี่ปุ่นมาที่วัดอาดามาได้พบกับคนญี่ปุ่นหลายๆคนเคยถามเขาว่ามีชาวนาไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยยิ้มเขาบอกว่าชาวนามีแต่ชาวนาญี่ปุ่นนี่อย่างนี้เลยเขาบอกรัฐบาลต้องเอาใจใส่ประคับประคองเหมือนไข่อยู่ในหินเพราะอะไรเขาว่าชาวนาญี่ปุ่นเวลาเขาทำนาเขาทำน้อยๆไม่ขายหัวใครกินเลยเขาทำกินรัฐบาลต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศมากินแพงๆตัวเขาเองเอาแค่นี้นานๆเขาคงกลัวจะหมดจะสิ้นรัฐบาลต้องมาเอาใจและประกันไม่ซื้อข้าวจากต่างประเทศต้องซื้อภายในประเทศมากินสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมองลงไปจะเป็นสัตสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินการเพาะปลูกรู้จักการจัดการเกี่ยวกับการเพาะปลูกให้เขาลดเนื้อที่การเพาะปลูกลงมาแล้วปลูกอย่างอื่นที่จะกินได้ตามไร่นาในภาคอีสานมันแห้งแล้งให้พากันปรับปรุงในการเพาะปลูกอย่างไร่นาป่าผสมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะต้องมองอย่างน้อยเขาทำแล้วเขามีอยู่มีกินตรงนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายก็ได้แต่ปีต่อไปค่อยๆขายขยายในบริเวณของกลุ่มชนเดียวกันเพื่อให้มันมีดุลยภาพในความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีมิฉะนั้นชาวไร่ชาวนาเนี่ยนับวันจะเป็นหนี้ไร่นาเขาจะหมดไปนายทุนต่างชาติเข้ามาต่อไปจะหมดเราจะต้องมาช่วยกันคิดมองไปไกลๆสงสารบ้านเมืองลูกหลานพ่อแม่บรรพบุรุษหาดินหาดอนรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ต่อไปชาวบ้านพื้นเมืองเกือบจะไม่มีที่อยู่คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งอาตมาคิดแล้วเห็นว่าไม่ผิดท่านว่ายังไงรู้ไหมท่านบอกว่านกเจ้าดั่งง่อยต่อฝั่งหิมสาเห็นปาม่าอยากสิกินแดดดินนกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกเจ้าดั่งเงี้ยหนาลำดายรีตนเดต่อมาก็บอกว่าโอ้ยสงสารเป็ดเดอยากนอนค่อนสอนไก่ตีนปมเปอตีนปมเปอปีนขึ้นผลาดลุ่งฟังถูกหรือไม่นกเจ้าคือนกกระยางเฝ้าหนองน้ำเฝ้าแผ่นดินปลามามันก็ไม่ได้กินมันคอยกินปลาตามฝั่งน้ำตื้นๆหรือปลาตายแต่นกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกกระเต็นอยู่ไกลๆมอง ตัวสดๆมาจับเอาไปกินนกแก้วดั่งแงนหนาลำได้เดี๋ยวนี้คนไทยเหมือนนกกระยางคนร่ำรวยจากต่างถิ่นต่างที่เข้ามาต้องแงนคอมองตั้งบ้านตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆไรนาสาโทหมดไปหมดไปเดี๋ยวนี้นกกระเต็นรุ่นใหม่มาเองไม่ใช่นกกระเต็นซิวนกกระเต็นลั่วกระเต็นกาบบักโตใหญ่กินได้หอตอคอพันบาทเนี่ยนกกระเต็นฝรั่งนกกระเต็นญี่ปุ่นนกกระเต็นต่างๆเนี่ยเข้ามาซื้อที่ซื้อทางอะไรต่างๆต่อไปนี่จะอยู่อย่างไรอันนี้เราก็มาช่วยกันคิดสัตสเมทะรู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินในการเพาะปลูกและจัดการกับการเพาะปลูกเราไปเอาแต่นักวิชาการทางอื่นมาพิจารณามาแก้ไขปัญหาเขาไม่เข้าถึงปัญหาอันนี้เขาไปยิ่งยุให้ปลูกให้ฟังให้ไปขายเขาไปขอโคต้ามาชาวไร่ชาวนาแก่หาบไปขายเองไม่ได้คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งว่าน้ำท่วมบ่อนใดไฟใหม่เมืองใดให้เอาน้ำเมืองนั้นบอดตาบอดบ่อนใดให้เอายาบ่อนนั้นใส่ตกตาให้ให้พอให้จาตกตาหน้าให้พอหน้าต้านตกหน้าบ้านให้เฒ่าแก่พ่อแม่คุ้นกวนคอยพิจารณาตามเหตุตามข้องปัญหาเกิดที่นี่คนที่นี่จะช่วยกันแก้ปัญหามองให้ซึ้งถึงปัญหาเอาเลยไปฝากท่านนิดหนึ่งเลยไปปุริสเมธะอันที่สองรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีรู้จักป้องกันคนชั่วกีดกันคนชั่วกำราบคนชั่วเดี๋ยวนี้คนซื่อถือพระเจ้ากลายเป็นคนโง่เง่าเต่าลานปี่คนชั่วตัวกาลีคนอัปรีโกงเก่งๆกลายเป็นคนดังสนับสนุนแห่หน้าล้อมหลังเนี่ยมันไม่ไหวมันไม่ไหวเพราะนั้นเราจะต้องเอาใหม่สัตสเมทะและมาปุริสเมทะรู้จักสนับสนุนคุ้มครองคนดีแล้วคอยกำราบลงโทษคนชั่วป้องกันอธรรมไม่ให้เกิดมีขึ้นได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีความสงบก็เริ่มเกิดขึ้นอันที่สามสัมมาปาสะรู้จักประสานใจประสานใจนี่สำคัญนะคุณธรรมของผู้ปกครองที่เจริญท่านว่าประสานใจด้วยหลักสักกโรติมณะมณะกโรติครุกโรติรู้จักเคารพนับถือเลื่อมใสคนทุกคนที่มาหาเรายิ่งเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองวันหนึ่งเราจะพบเศรษฐีนั่งรถเก๋งคันงามๆมาติดต่อแต่ในชั่วโมงถัดไปหรือนาทีถัดไปอาจจะเห็นคนทุกคนยากเดินตีนเปื่อยเปล่าขึ้นมาหาเราในออฟฟิศในที่ทำงานเราให้สักกโรติมนสิกโรติมนกโรติครุกโรติพระพุทธเจ้าว่าให้เคารพให้เลื่อมใสให้สักการะบุคคลเหล่านั้นคำว่าสักการะเคารพเลื่อมใสนั้นเราอย่าเข้าใจว่าต้องมาเทิดทูนบูชาบนหัวครุเคารพคารวะเป็นภาษาบาลีแปลว่าต้อนรับเขาด้วยความนุ่มนวลให้เขารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยไม่ใช่คนละชั้นไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเทวดาเข้ากันได้ปัญหาใหญ่อยู่อันหนึ่งก็คือว่าการเข้ากันไม่ได้ระหว่างข้าราชการที่เปลี่ยนหน้ากันมาปกครองท้องถิ่นกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาในสายตาของชาวบ้านเขายังเข้าใจว่าเราเป็นนายเราเป็นนายเราเป็นนายซึ่งความจริงนั้นมันยังแอดจัสต์เข้ากันไม่ได้เราได้เจริญเติบโตมาจากในเมืองการศึกษามาจากในเมืองมีวิถีชีวิตมาจากในเมืองเขาเจริญเติบโตในท้องถิ่นพอจะเข้ามาหากันเนี่ยมันเข้าไม่ติดถ้าหากขาดธรรมะเหล่านี้ถ้าแบบพูดแบบภาษาฝรั่งเขาก็พูดอีกอันหนึ่งคำว่าหลักของผู้บริหารหลักของการพัฒนาเขาก็บอกว่า live with them คืออยู่กับเขาลดตัวลงไปอยู่กับเขาหลังจากนั้นก็ serve them คือ service นั่นแหละบริการเขาอยู่กับเขาบริการเขาหลังจากนั้นก็Learn from them เรียนรู้ปัญหาต่างๆจากเขาจิตใจอะไรเขาเป็นอย่างไรอยู่กับเขาสนับสนุนเขาเรียนจากเขาช่วยเหลือเขากลายเป็นพี่เลี้ยงเราเนี่ยเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้ง
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟัง คลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชข้าเชนเรา
3: ที่จะอธิบายถึงเรื่องที่พึ่งกับที่อาศัยคนเราเข้าใจเสียว่าที่อาศัยเป็นที่พึ่งที่พึ่งเป็นที่อาศัยทุกคนเกิดขึ้นมาก็หาที่พึ่งที่อาศัยทั้งนั้นน่ะที่อาศัยนั่นคือหมายความอาศัยชั่วคราวที่พึ่งนั้นพึ่งตลอดเวลาทั้งพบเมื่อพบหนานั่นเรียกว่าที่พึ่งเช่นปัจจัยชาติทั้ง4ที่เรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเช่นผ้าเครื่องนุ่งของห่มอาหารการกินเสนาสนะหยุดยารักษาโรคภัยอันนี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยถ้าไม่มีเครื่องเหล่านี้ก็อยู่ไม่ได้อาศัยปัจจัยทั้งชาติทั้งสี่นี่แหละมนุษย์คนเราจะอยู่ได้ก็ดีส่วนที่พึ่งนั้นที่พึ่งทางใจส่วนที่พึ่งทางใจนั้นคนโดยมากเข้าใจว่าพึ่งพูดผีปีศาจพึ่งเทวดาอารักษ์พึ่งพระภูมิเจ้าที่เหล่านั้นเขาจะว่าที่พึ่งอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดหมายความว่าพึ่งสิ่งที่ไม่เห็นนั่นน่ะเขาจะว่าจะประจิตประสาทให้ได้สำเร็จตามความปรารถนาของตนพึ่งอย่างนั้นความเป็นจริงแล้วอันพึ่งของนั้นพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าไม่ใช่ที่พึ่งของจริงเนตังโขสรณังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมัคคมาตปทุกขามุจติอันที่พึ่งเหล่านั้นน่ะไม่เป็นไปเพื่อความเกษมสุขไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งหลายนั้นลองคิดดูสิมันจะคิดกระเจนสุขยังไงได้เช่นเพ่งพึ่งพระภูมิเจ้าที่เลี้ยงดูทุกวันทุกวันมันเป็นภาระของเราที่อยู่ก็ทำให้อยู่อาหารการบริโภคก็ต้องเราเป็นคนหาใช้ให้กินจะพึ่งได้ยังไงน่ะเขามาพึ่งเราซ้ำอีกพระภูมิเจ้าที่มาพึ่งเราซ้ำอีกตอนนี้เข้าใจว่าเราพึ่งพระภูมิเจ้าที่แต่แท้จริงพระภูมิเจ้าที่มาพึ่งเราซ้ำอีกมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงน่ะพึ่งพูดผีพิศากับเช่นเดียวกันอย่างศาสนาที่เป็นศาสนาพระเจ้าของที่มีตนมีตัวไม่เห็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันนั้นเขาจะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดพระเจ้ามีตนมีตัว ไหว้วอนเคารพนับถือพระเจ้าในทุกวันทุกเวลานาทีเจ็บไข้ได้ป่วยได้ยินไม่ดีสบายพึ่งพระเจ้าในคนที่สุดสงครามลบลาฆ่าฝันก็พึ่งพระเจ้าขอพระเจ้าพระเจ้ามาช่วยเดี๋ยวถ้าพระเจ้าช่วยได้ที่ไหนล่ะลบลาฆ่าฝันจะชิบหายไปหมดไม่มีที่พึ่งนั่นในที่พึ่งแล้วก็ไม่ใช่ที่พึ่งแล้วก็เสิร์ฟของที่พี่พึ่งแล้วก็เสิร์ฟแท้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีตนมีตัวพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็นิพพานไปหมดจะแล้วจะพึ่งได้ไงพึ่งได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พึ่งตนเองตอนที่พึ่งตนเองนั่นมีอะไรเป็นที่พึ่งในตัวของเราเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้ากับพระธรรมนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์ผู้สั่งสอนแนะนำเตือนก็พระสงฆ์นั่นแหละมันเป็นอันเดียวกันพูดกับทางพระสงฆ์อันเดียวกันจะตรัสรู้ก็ตรัสรู้เพื่อธรรมพระธรรมแนะนำตักเตือนพระองค์ให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะพระธรรมเป็นเครื่องสอแสดงให้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งในธรรมทั้งปวงหมดถ้าสมบูรณ์ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะทั้งสอนด้วยพระเจ้าสอนมานั่นน่ะผู้ที่เจ้าค้นคว้าได้เห็นธรรมแล้วก็มาสอนประสงค์ก็เอาธรรมนั้นมาสอนถ้าสงฆ์ก็พูดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พึ่งตนคราวนี้เราเห็นได้ไหมตนเห็นตนได้ไหมล่ะเห็นตนหรือไม่อย่างนี้นั่นแหละข้อสำคัญตรงนั้นเนี่ยท่านถ้ายังไม่เห็นตนก็พึ่งตนไม่ได้จึงพากันหาตนหาให้เห็นตนของตัวตนคือของนั่งตรงนั้นเป็นอย่างนี้ว่าเป็นตนอันนี้จะไม่ใช่ตนมันแก่มันเจ็บมันเฒ่ามันชราในคนที่สุดกระดับตนไม่ใช่ตนของตัวไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ก็ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันอันนี้เป็นได้เพียงหุ่นสำหรับมาสวมเอาเฉยๆมันตัวที่มาสวมตัวหุ่นนะคือตัวใหญ่ทั้งออกจากร่างอันนี้แล้วก็ไปสู่ร่างอื่นก็ไปสวมว่าร่างอื่นไปสวมว่าหุ่นอื่นตัวมันร่างอื่นคนอื่นไม่มีที่สิ้นที่สุดอันตัวนั้นน่ะเป็นตัวใจของเราแท้ๆนั้นเรียกว่าเราให้พึ่งตัวนั้นน่ะให้เห็นตัวนั้นน่ะเพราะเราอาศัยมันทุกภพทุกชาติชาตินี้ก็อาศัยมันจะค่อยได้มาเกิดตายไปแล้วพบชาติอื่นชาติอื่นก็ต้องเราไปกันนั่นแหละเอาตัวนั้นไปเกิดของนี้เป็นของไม่จีรังถาวรอีกเหมือนกันจะเกิดพบได้ชาติใดก็เอานั่นแหละไปเกิดแต่ว่าสิ่งนั้นมันจะต้องมีสูงสิ้นเหมือนกันในถึงมีผลที่สุดมันก็เสื่อมสูญสิ้นไปอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันหมดเรื่องอันนี้ว่าถึงทำที่สุดไม่มีการไปการมาของมันอยู่คงที่แต่เรายังอยู่ในขั้นนี้ภูมินี้ก็ต้องอาศัยตัวนั้นไปก่อนเห็นมีเห็นตัวนั้นไปก่อนจริงไหมหาที่พึ่งตนเองได้มีอยู่แต่ว่าเราไม่รู้เห็นอยู่แต่จับตัวไม่ได้ลองคิดดูสิว่าตัวของเราเนี่ยที่ว่าตัวเราในขณะในที่นี้น่ะมันรู้จักซับซ้ายคิดไปคิดมามันรู้จักใช้ตัวของเราทั้งเราในที่นี้มันหมายความถึงตัวกายใช้กายได้อันตัวนั้นใช้กายได้แต่ตัวเราจริงๆมันตัวนั่นต่างหากใช่จะทำดีทำชั่วทำหยาบทำละเอียดได้ผลที่ทำดีทำชั่วนั่นน่ะกรรมที่ทำดีทำชั่วนั่นน่ะเมื่อตัวนี้ดับไปแล้วตัวนั้นกลับได้รับไปอีกตัวได้รับผลกรรมผู้นั้นได้รับผลกรรมอีกจึงเรียกว่าตัวเราตัวนั้นเมื่อมีชีวิตอยู่ยังติดพันอยู่กับตัวเราอันนี้ตัวเรานี่ทำกรรมดีกรรมชั่วได้รับผลกรรมดีกรรมชั่วกับตัวอันนี้แหละแต่ตัวนั้นก็ได้รับเหมือนกัน
จึงเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวเราอย่างฆ่าคนนึงที่เขาจับได้ใส่โทษทันตกรรมจนกระทั่งประหัตประหารประหัตประหารตัวนี้แหละถูกประหารชีวิตกับประหารตัวนี้แหละตัวกายนี่แหละตัวนี้ไม่ถูกหรอกเขาจะประหารประหารนี่ก็ไม่ถูกรุ่งยิ้งก็ไม่ถูกดาบฟันก็ไม่เข้าตัวนั้นแต่เวลาตัวนี้มันใช้กรรมอยู่ต้องใช้แต่ตามเรื่องแต่เวลามันดับจริงๆจังแล้วผลกรรมยังมากไปก็มีอีกอันตัวนั้นไปได้อีกอันตัวเราที่ตัวเราแท้ๆนั้นได้อีกทอดหนึ่งจึงเมื่อตัวของเรามันซ่อนกันอยู่ในนี่แหละเรามีซ่อนเราอยู่ในนั้นจึงมีรู้จักตัวของเราทั้งสองอย่างไว้เมื่อรู้จักกายทั้งสองอย่างเมื่อรู้จักตัวเราทั้งสองอย่างนี้หาที่พึ่งส่วนกายเราอาศัยพึ่งพาอาศัยมันเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆก็เจ็บตรงนี้แหละมันตัวใจไม่เจ็บแล้วครั้งนี้ครึ่งตัวนี้ครึ่งไม่ได้แล้วคราวนี้ใครเป็นคนเจ็บใครเป็นคนไข้ไม่อยู่ดีสบายตัวใจก็ปรากฏมันก็รู้ตัวมันก็เข้าไปถึงตัวใจอันใจไม่ยึดไม่ถือกันใจไม่กังวลเกี่ยวของไม่รู้เหมือนกันไม่มีอะไรจริงว่านั้นตัวใจตัวนั้นเป็นตัวเราถ้าไม่รู้จักไม่รู้สึกตัวเราตรงนี้แล้วเราปล่อยวางตัวนี้ซะหัดทั้งสองอย่างหัดปล่อยวางกายให้เหลือตัวใจลองดูเมื่อปล่อยวางนี้ใจมันเหลือที่ใจต้องปล่อยวางลองดูจะรู้สึกว่าไม่มีเจ็บมีป่วยหายว่างหมดจากจริงผัวหมดนั่นไหนเข้าถึงตัวนั้นเนี่ยเมื่อเข้าถึงตัวนั้นแล้วในเวลาที่เจ็บป่วยก็เข้าถึงตัวนั้นเวลาจะล้มจะตายก็เข้าถึงตัวนั้นเวลามีภัยอันตรายต่างซึ่งอยู่ในโลกนี้มีรอบด้านโจรขโมยก็ดีเรื่องคนปล้นคนชะดงมาแดงต่างมีภัยอันตรายมีเสื่อมีสีร้ายเป็นต้นมันวิ่งเข้าหาที่พึ่งเลยคือตัวใจวางของมีมัดเข้าพึ่งตัวใจเรียกมันก็ไก่มันก็ลูกไก่มันเห็นเหยี่ยวเห็นอะไรมามันก็วิ่งเข้าหาแม่มันเลยซ่อนปุกอยู่ในปีกแม่มันเอาที่พึ่งมันนี้ไปก่อนพึ่งมันอยู่ได้ด้วยความสงบอยู่ได้ด้วยความอบรมภาวนาทำสมาธิใจมันอยู่นิ่งแน่วเข้าหาที่พึ่งของมันได้อย่าไปคุ้มคว้าอย่าไปอาศัยหาสิ่งภายนอกเป็นที่พึ่งเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้สอนให้พึ่งตนเองอย่างนี้เมตตังสรณมุตตมังที่พึ่งนั้นเป็นที่พึ่งโดยสูงสุดสัพพทุกขาปมุจจติอันนี้แหละเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าให้รู้จักที่พึ่งของตนทั้งสองอย่างนี้ไว้แล้วหาที่พึ่งไม่เห็นมันก็ไม่รู้จักจะไปพึ่งไหนกันคนทั้งหลายในโลกโดยส่วนมากหาที่พึ่งไม่ได้ที่จริงต้องหาไฟฝันนะที่เป็นทุกคน
หาตัวพึ่งหาที่พึ่งจริงไม่ได้ความความหาที่พึ่งทั้งนั้นอันหาที่พึ่งที่เป็นของจริงจังนาถังและสติทุลพังนาถังและสติหาที่พึ่งมันเกษมสูงสุดได้แก่พึ่งตนเองนั่นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราหาที่พึ่งของจริงไม่ใช่ที่พึ่งเหลวไหลหาที่พึ่งของไม่จริงมันเหลวไหลดอกมันของเท่านั้นพาทั้งหลงงมงายไปสารพัดทุกอย่างพึ่งของไปนอกไปหมดทุกสิ่งทุกอันเสียผลประโยชน์เปล่าพึ่งภายในมีเสียอะไรเลยไม่ต้องเลี้ยงดูไม่ต้องปลูกบ้านปลูกเรือนให้มันอยู่เพราะต้องเสียเข่าเสียของอะไรทั้งหมดพึ่งตัวเองที่พึ่งนี้อยู่ไม่เอาหาที่คือพึ่งของภายนอกจังไปเห็นในเหลวไหลอธิบายถึงเรื่องที่พึ่งเอาละในประการอย่างนี้เราตั้งใจทำความสงบไม่เคยอธิบายให้ฟังว่าใจในจิตจิตมันพึ่งไม่ได้ใจมันไม่ค่อยพึ่งได้จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้สงสัยสำหรับเป็นผู้หาเสบียงคือให้ความรู้ความฉลาดเฉียบแหลมต่างๆมันเกิดจากจิตใจนี่มันเฉยมันเข้าถึงความสงบไม่มีอะไรหรอกถ้าเป็นความสงบแล้วก็เฉยจะหัดให้เข้าถึงความสงบให้มันได้งั้นเนี่ยมันมีเหตุมีการมีเรื่องมีราวเข้ามาจะต้องรีบเข้าไปหาความสงบคือพึ่งแม่คือลูกไก่พึ่งแม่นั่นเองนี่เหมือนกับอันแย่ที่อยู่ในลานวัดของเราเนี่ยนะมันวิ่งเข้าในรูคุณรักษาก็สงบอยู่ชั่วคราวต้องอาศัยมันได้ก่อนใจเป็นของกลางไม่คิดนึกสงสัยอะไรทั้งหมดเป็นของกลางเราวางใจเป็นกลางอย่างเดียวลงปัจจุบันก็ว่าได้ตรงกลางนั่นแหละไม่คิดอะไรทั้งหมดปล่อยวางเฉยๆทำให้สบายสบายไปไม่ต้องคิดต้องนึกไม่ต้องใส่อะไรทั้งหมดยิ้มลงไปสบายสบายให้จับเอาตัวนั้นได้ก่อนจับเอาตัวนั้นได้แล้วก็เข้านอนเข้าไปถึงความสุขความสงบให้อยู่ได้นานแสนนานยิ่งการดียิ่งเป็นการดีมันอยู่ไปแล้วมันหากจะรวมลงไปดอกมันยังมาเป็นรวมดีแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยๆซะก่อนถ้าเมื่อนานๆนั้นเข้ามันรวมลงไปเองรวมเข้าไปถึงความเป็นกลางของเก่านั่นแหละแต่มันลึกซึ้งไปกว่าเก่ามันละเอียดไปกว่าเก่าอยู่ได้งานกว่าเก่าแล้วไม่ต้องรักษาอาการเช่นนี้ไม่ต้องรักษาต่อไปถ้าหากมีเรื่องมีราวได้เกิดขึ้นมามันออกมาประสบเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆมันต้องวิ่งเข้าไปหาตรงนั้นความสง
ว่านั้นนะแล้วคุณต้องมันจะมีชำนาญเถอะงานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรหรอกดีกว่าที่จิตมันจะสงสัยมันสงสัยมามากมายกว่าเพื่อที่จะทำนานับจนมันเป็นนิสัยมันชินจ้ะจะไม่มีขอบเขตมันจึงง่ายที่จะเข้าถึงความสงบได้เมื่อเข้าถึงความสงบแล้วมันออกมาเองหรอกมันจิตนั้นคือมันนิสัยมันเป็นนิสัยสันดานของจิตแล้วมันอยู่เฉยไม่เป็นมันต้องออกมาเองหรอกมาเสาะแสวงหาเรื่องราวต่างๆคิดหน่นส่งนี่อะไรต่างๆเราจะต้องเอาความสงบนั่นแหละไปจับอีกทีมันไม่ใช่ของเราต้องส่งสายแต่มาไม่ใช่ของเราเราต้องเอาความสงบนั่นแหละเอาความสงบไปจับมันความส่งสายมันอีกมันก็ถอนมันเข้าถึงความสงบอีกเหมือนกันมันอยู่อย่างนี้แหละมันมีสิ้นที่สุดเราฝึกหัดอบรมอย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้ตลอดไปอบรมมาเข้าถึงความสงบแล้วก็ออกมาถอนมาสงสัยตามเรื่องตามราวก็เข้ามาความสงบคือพิจารณาเลือกเส้นในบันไดจริงสงบเป็นยังไงอันจริงสงสัยเป็นยังไงแล้วเลือกเส้นเอาจริงที่เราต้องการจนมันชำนิชำนาญไม่มีการตื่นเต้นนะท่านมันจะสงสัยก็เป็นไรมันจะสงบก็เป็นไรมันก็อยู่เลยมันความสงสัยเราก็ไม่ยังสงสัยถ้ามันจะสงบก็ตื่นเต้นอันนั้นแหละมันไม่ได้หลักไม่ถึงความสงบสักทีความอยากสงบมันก็ไม่เป็นสงบมันก็ไม่สงบใช่มันพอสงบก็แล้วก็ตื่นเต้นมันสงสัยเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็เดือดร้อนวุ่นวายยังให้ได้ความสงบมันความไม่ชำนิชำนาญนะความที่ไม่รู้เรื่องของมันยังค่อยเดือดร้อนในมันอยู่ตลอดเวลาถ้ามีให้ชำนิชำนาญแล้วมันก็อยู่ที่เอาภาวนา

0: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ท่านจงนำข่าวสารนี้ไปบอกแก่พ่อแก่แม่ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสลดใจพระเจ้ากบิลยักษราชเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้โฮสลับสอนในมือทิ้งประคองถอดลูกสอนออกและล่ำละลักว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านข้าพเจ้าชำนาญในการยิงธนูจะหาสัตว์ตัวอ้วนๆพีๆมาเลี้ยงตอบบุญแทนคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรอกท่านบริโภคง่ายๆผลไม้เหล่านี้ข้าพเจ้าขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็กระอักเลือดเพราะอักเลือดออกมาตกไหนก็ตายพอตายปั๊บจิตใจก็เปลี่ยนพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จิตใจเปลี่ยนมองซ้ายแลขวาเรื่องอะไรเราจะต้องไปรับเรียนคนแก่คนเฒ่าดาบดลือสีตาบอดในป่าเราก็ทำกรรมนี้ไม่มีผู้ใดเห็นใครก็ไม่เห็นในนี้มีแต่ป่าใครจะมาเอาโทษโจทย์ขานตะปลองคิดอย่างนี้แล้วก็หัวเราะขึ้นมาผีป่าซาตานตนใดหนอมาสิงจิตใจเราให้เราคิดอยากจะยิงคนคนนี้เมื่อเรายิงไปแล้วเราก็เอาชีวิตนี้คืนมาไม่ได้แต่เราจะรับเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาถือโทษขณะที่คิดอย่างนี้หัวเราะมันก็ได้ยินเสียงแว่วในอากาศเป็นเสียงคนผู้หญิงพูดในอากาศท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นกรรมชั่วของท่านในโลกนี้ไม่มีที่รับสำหรับการทำชั่วมีผู้รู้มีผู้เห็นมหาราชท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยท่านจะต้องรับกรรมอันนี้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่มีผู้ใดเห็นแม้ท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงไรท่านจะเอาความยิ่งใหญ่ของท่านมากระทำชั่วแต่บาปกรรมนั้นก็จะตามท่านพวกเทพทั้งหลายมองดูท่านด้วยสายตาที่เหยียดหยามอย่างยิ่งสลดใจอีกได้ยินแต่เสียงวันนี้เป็นใครพูดเสียงนั้นก็คือเสียงของแม่ในชาติก่อนของสุวรรณสามพวกเราที่อยู่นี่ไม่ใช่มีแม่แต่เพียงชาตินี้นะแม่ชาติก่อนๆก็มีบางทีลูกดีๆเนี่ยแม่ชาติก่อนๆหวังพึ่งปุ่นท่านมาบวชเรียนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ตอบบุญแทนคุณแม่ในชาตินี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆอุทิศส่วนกุศลไปบางทีท่านจะฝันแปลกๆกลางคืนถ้าท่านนอนด้วยสมาธินอนปั๊บนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบหลับไปพร้อมกับความสงบไม่มีอารมณ์ใดๆมาค้างคาใจไม่มีความห่วงหน้ากังวลหลังหลับกับความสงบในปัจจุบันท่านอาจจะฝันแปลกประหลาดฝันด้วยจิตอันสงบขันในอดีตของท่านจะโผล่ขึ้นท่านอาจจะฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นพี่เห็นน้องเห็นผัวเห็นเมียซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่เป็นพ่อของเราแท้ๆเป็นแม่ของเราแท้ๆนั่นเป็นพ่อแม่ในชาติก่อนๆบ้านเมืองในชาติก่อนๆไม่มีสังกะสีมุงบ้านเพราะเมื่อเป็นพันๆปีหรือหลายพันปีมาแล้วยังไม่เคยมีโรงงานสังกะสีไม่มีทางรถถนนลาดยางท่านอาจจะเห็นแต่เกวียนท่านอาจจะเห็นแต่ช้างแต่ม้าอาตมาคิดว่าอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนฝันแบบนั้นอยู่ดอกอยู่ในบ้านท่านอาจจะฝันแปลกๆไปสถานที่ที่ไม่เคยไปไปรู้จักคนที่ไม่เคยรู้จักในโลกนี้แต่มู้รู้จักกันมาตั้งนานบางทีท่านอาจจะฝันว่าท่านเป็นผู้ชายแต่ท่านเป็นผู้หญิงท่านมีเมียท่านมีลูกบางทีท่านที่เป็นผู้ชายท่านอาจจะฝันว่าท่านมีลูกท่านมีผัวตื่นขึ้นมาก็ฝันตลกเอ๊ะทำไมเราไปเป็นเมียคนโน้นคนนี้นั่นเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายตลอดไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงตลอดเราเคยเกิดเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างปนเปกันไปนอกจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ยังไม่ยอมเกิดเป็นหญิงขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนางพระสุนทรีเทพธิดาที่เป็นแม่ตั้งแต่ชาติก่อนในแม่เนี้ยคอยดูลูกที่เลี้ยงดูมารดาบิดาในชาตินี้ก็โอ้ยมีความชื่นใจถึงคุณธรรมอันนั้นพอลูกในชาติก่อนๆลูกมันถูกยิงแม่นี่ก็คอยจ้องมองดูอยู่จะช่วยอย่างไร พอพระเจ้ากับติรยักษราชเปลี่ยนใจนางก็รู้ใจก็เลยพูดลอยมาในอากาศอย่างนี้ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสามเณรคนหนึ่งชื่อสามสังคิจจะสามเณรสุมนะสามเณรเทศเก่งมากเลยเป็นสามเณรจนเทวดาสรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องต่อหน้าเทวดาทั้งหลายสรรเสริญแม่นี่ดีใจไม่มีอะไรเหมือนลูกเราตัวน้อยๆหัวไม่พ้นพงหญ้าบวชเมื่ออายุ7ปีแสดงธรรมบรรลือศีหนาพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องแม่มีความสุขมากแต่วันหนึ่งลูกจะศึกยังไม่ได้เป็นโสดาบันจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามมีความรู้แค่ไหนก็ตามจิตมันยังไม่พ้นจากกามาวจรอย่างหยาบช้าก็อยากศึกพอโตเป็นหนุ่มจะศึกมหาแม่เล็บก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถยาวผิดปกติแม่ถามว่าแต่ก่อนนั้นลูกไม่เคยมาคนเดียวลูกจะต้องมากับครูบาอาจารย์วันนี้ทำไมทิ้งข้อวัดปฏิบัติแหกข้อแหกลงมาคนเดียวได้อย่างไรลูกไม่ปฏิบัติดีเป็นสามเณรเป็นสมณะที่ดีแล้วผมก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถเล็บก็ไม่ตัดเอาไว้ยาวๆทำไมลูกบอกว่าแม่ผมมาจันนี้ขูดเก่านักผมมาจันนี้ไม่ทำให้ลูกมีความสุขลูกจะเสือกหลับจึงไม่โกนผมไม่ตัดเล็บไม่ลาครูบาอาจารย์มาแล้วมาขอลาแม่ศึกแม่ร้องไห้โฮเลยเหมือนลูกตายแต่ก่อนหลงดีอกดีใจบัดนี้ลูกจะศึกในขณะที่แม่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยแม่แต่ชาติก่อนนั้นก็เหมือนกันเป็นนางยักษินีเมื่อเทวดาสาธุการเมื่อลูกตนเองแสดงธรรมก็ถามเทวดาว่าสาธุการอะไรเทวดาบอกว่าสามเณรตัวน้อยๆนะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็สาธุการนางยักษินีนี่บอกว่านี่คือลูกของเราเมื่อชาติก่อนมาชาตินี้เป็นผู้บรรลือศีหนาต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ก็ดีใจแม่ก่อนๆที่เป็นยักษินีก็แอบดีใจแต่วันนี้แม่ยักษินีก็โกรธว่าลูกจะศึกแม่ในชาตินี้ก็เสียใจแม่ยักษินีไม่เสียใจธรรมดาเข้าไปบีบคอเลยในขณะที่ลูกกำลังว่าต่อล้อกันอยู่กับแม่ลูกจะศึกแม่อ้อนวอนไว้ลูกก็บอกศึกและศึกไม่อยู่ละแม่ยักษินีนี่เข้าไปสิงบีบคอชักกระตุกชักดิ้นชักงอตาเหลือกตาข้างปากเบี้ยวตายสลบเนี่ยแม่ในชาตินี้ร้องไห้กลัวลูกจะตายแล้วก็พูดขึ้นมาไหนเขาบอกว่ายักษ์ก็ดีผู้ผีก็ดีไม่เบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมเราไม่เชื่ออีกแล้วลูกของเรานี่ยักษ์เข้าผีสิงพอพูดคำนี้ออกมาปั๊บนางยักษ์นี่พอออกมาบอกท่านไม่เชื่อท่านก็จงเชื่อได้ยินแต่เสียงลูกของท่านแต่ก่อนมีศีลแต่วันนี้ลูกของท่านไม่มีศีลมันจะศึกยักษ์ก็เลยก็ไปบีบคอลูกของท่านก็คือลูกของเราสามเณรนี่ก็ฟื้นขึ้นมาผีออกแล้วยังออกแล้วมาเห็นแม่ร้องไห้อยู่ก็ถามธรรมดาเขาร้องห่มร้องไห้ถึงคนตายแม่ร้องไห้ถึงใครเหมือนกับใจจะขาดร้องไห้ถึงคนตายแม่บอกว่าคนตายนั้นก็ไม่ได้นำความโศกมากเท่ากับคนเป็นที่ตายไปต่อหน้าทั้งที่เป็นอยู่ลูกเป็นคนดีของแม่เป็นคนดีของโลกบัดนี้ลูกจะศึกความดีของลูกตายไปแล้วลูกได้ตายจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำมันยิ่งกว่าตายเอาไปเผาแม่จึงร้องไห้ลูกมากราบแม่แต่นี้ไปลูกไม่ศึกอีกแล้วจะขอกลับไปประพฤติพรหมจรรย์ขอให้แม่จงเย็นใจเถิดสบายใจหยุดร้องไห้สาธุการนางยักษินีสาธุการเทวดาสาธุการอันนี้ก็เหมือนกันสวรรณสามีแม่แต่ชาติก่อนคอยดูแลเอกพระเจ้ากบิลยักษราชก็เลยกลับใจตักเอาน้ำใส่กระออมเดินไปหาแม่หาพ่อตาบอดของสวรรณสามเดินไปนี่แม่กับพ่อเนี่ยได้ยินเสียงเดินก็จำได้คนตาบอดเนี่ยฟังเสียงเอานะดมกลิ่นเอาได้ยินเสียงเดินจุ้งๆๆไปเนี่ยร้องออกมาถามว่าใครไม่ใช่ลูกของเรานั่นใครเพราะในเขตที่อยู่นั้นไม่เคยมีคนมาได้ยินเสียงเดินนี่เสียงเดินแรง เดินหนักเดินไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เสียงของสามมรรคของเราสองผัวเมียนี่พูดกันนะตาบอดนี่ว่าสามมรรคของเราเดินไม่มีเสียงนิ่มนวลกลัวแต่พ่อแม่จะกระทบกระเทือนแต่นี้ไม่ใช่ลูกเราแน่ๆกูเป็นพ่อก็ถามเลยว่านั่นใครเดินมานั่นใครไม่ใช่ลูกเราแน่ๆพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชนี่ไปถึงแล้วนั่งลงกราบฤาษีอย่างดีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองคนร้องไห้บอกว่าท่านจงจูงเราไปเถิดไปหาลูกของเราพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชนี่ก็จูงไปครั้งแรกบอกว่าจะเลี้ยงดูทุกอย่างบอกยังไงก็จงจูงเราไปหาลูกเราอยากแก่แห่งลูกไปเอามือคำตาบอดเอามือคำลูกไปทั้งอุ่นๆอธิษฐานใจนี่คือทางออกของบัณฑิตในพุทธศาสนาไม่อ้อนวอนเทวดานะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค่ไหนนี่ใช้สัจจกิริยาไม่หวังพึ่งเลี้ยงหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้อีกแล้วนะเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวานุภาพใดๆไม่หวังพึ่งแต่จะพึ่งความดีพึ่งการกระทำของตนเองฤาษีนี่ไปถึงก็เอามือไปคำลูกโอ้สามะลูกแม่สามะลูกพ่อเนื้อตัวก็ยังอุ่นนอนทำไมเนาะนอนไม่รู้จักตื่นเลยลูกจะนอนทั้งไหนลุกขึ้นมาเถิดลูกเอ้ยคำดูบาดแผลแล้วก็อธิษฐานใจลูกของแม่เลี้ยงดูแม่มาตลอดถ้อยคำที่กระโชกห้องห้าไม่เคยพูดจามีแต่ถ้อยคำที่ดีงามแม้แต่จะเดินจะเหินก็ย่องให้ความเคารพต่อพ่อต่อแม่เธอไม่เคยทำบาปทำชั่วบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ด้วยสัจจกิริยานี้ขอให้พิษร้ายแห่งลูกศรบาดแผลนี้จงหายขอให้สามารถจงคืนมาแม่อธิษฐานสัจกิริยาพ่ออธิษฐานสัจกิริยานางพระสุนทรีเทพธิดาก็อธิษฐานอยู่บนอากาศพูดแว่วออกมาสามะลูกของแม่แต่ชาติก่อนก็เป็นลูกที่ดีของแม่มาชาตินี้ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เลี้ยงดูมาตลอดด้วยสัจกิริยาความจริงอันนี้ด้วยคุณงามความดีของลูกด้วยคุณงามความดีของแม่ที่ทำมาขอให้ลูกได้ฟื้นคืนมาให้พิษบาดแผลนี่หายไปสามารถลืมตาขึ้นได้นะฟื้นแผลหายลืมมองไปรอบๆกราบลงไปในตักของแม่ของพ่อบอกว่าวันนี้ลูกตื่นขึ้นมาแล้วจากอาการหลับพ่อแม่ดีใจมหคตารมอัปปมารมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอารมณ์ที่ไม่มีประมาณซาบซ่านจนประสาทกลับตาบอดบอดเห็นหุ่งบาดเนี่ยขึ้นมาเองดีใจหลายจนเห็นหุ่งพ่อกับแม่ก็ดีใจขึ้นมาอันนี้พุทธเจ้าท่านเล่าว่าอนุภาพคุณงามความดีอนุภาพสัจกิริยาอนุภาพแห่งการอธิษฐานด้วยพลังแห่งความดีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบารมีสิบนี่จำนวนบารมีสิบเนี่ยไม่มีคำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีนี้ไม่ใช่ตัวบารมีที่จะทำให้บรรลุโพธิญาณบรรลุธรรมแต่กตัญญูกตเวทีนี่เป็นพ่อเป็นแม่ของบารมีที่จะให้บารมีอื่นค่อยๆเกิดมาและกตัญญูกตเวทีจะเป็นฐานเป็นที่ตั้งวางลงแห่งทานแห่งศีลแห่งเนกขัมมะแห่งปัญญาแห่งขันติแห่งสัจจะแห่งอธิษฐานแห่งเมตตาแห่งอุเบกขาบารมีสิบจะเริ่มตั้งลงในชีวิตจิตใจของผู้ใดบุคคลนั้นจะต้องเริ่มรู้จักกตัญญูกตเวทีเสียก่อนเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงกระทำมาเก็บเล็กผสมน้อยดังพระพุทธเจ้าเราแม้จะเป็นสัตว์ทุกชนิดจนมาถึงเป็นคนจนมาถึงสมัยเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตอบคุณแทนคุณแสดงธรรมตอบแทนพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระอรหันต์นะหลังจากนั้นไปจำพรรษาบนสวรรค์โปรดพุทธมารดาถ้าหากเราไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อพกอะไรขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์เดี๋ยวนี้คนเราเรียนมามากเชื่อยากเข้าใจว่าเชื่ออย่างงมงายในขณะที่คนหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงาย มันก็เลยงมงายกันทั้งสองอีกพวกหนึ่งเชื่อยังงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่อยังงมงายตะพึดอันใดอันใดกับบ่อเสื่อจบมาแล้วอันนี้มันเลยงมงายทั้งสองอันเพราะนั้นถ้าหากเราไม่เชื่ออย่างนั้นก็คิดต่อไปในอินเดียตอนเหนือทางภูเขาหิมาลัยพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ทางเมืองซิมลานุ่นอากาศดีในหน้าฝนอากาศดีดีอาจจะเป็นได้ว่าพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าคงระลึกถึงพุทธมารดามากที่พันสวรรคตไปตั้งแต่เกิดมาได้เพียง7วันทำอย่างไรอยากจะมีเวลาสัก3เดือนเพื่อระลึกถึงพระคุณให้มากอาจจะหลบจากมหาชนไปทางเหนือทางเชิงเขาหิมาลัยใกล้ๆเชิงเขาทางเมืองซิมลาที่อากาศดีอาจจะนั่งสมาธิบิณฑบาตมาฉันระลึกถึงพระคุณของมารดาให้มากๆมันมีความสุขนะคิดถึงพ่อถึงแม่นี่มีความสุขง่วงเหงาห้องนอนนี่ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเหงานอนเหงานอนคิดถึงแม่ถึงพ่อแล้วขึ้นมาเนี่ยขนลุกขนพองขึ้นมาเหมือนว่าอยากนอนเอาแม่นี่มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เขาร้องเพลงคิดถึงบูบาบูซาว่าคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจไปนี่ก็บอกว่าคิดถึงอีแม่อยู่ทุกลมหายใจบางแน่หรอนั่งสมาธิอยู่สองชั่วโมงหันใจเข่ากันหอดอีแม่เด้หันใจเข่ากันหอดอีแม่เด้แอหันใจออกคือหอดแม่คือเห็นหน้าคือเห็นเพิ่นทุกข์คือเห็นเพิ่นยากคันเพิ่นตายไปแล้วเพิ่นอยู่น้ำโตห้องตัวเรานี้พ่อแม่ยังอยู่เราจะเอาตัวเราชีวิตเราที่ได้มาจากพ่อจากแม่บูชาท่านท่านต้องการให้เราทำอะไรพ่อแม่อยากให้บวชเราก็มาบวชมาเจริญสมาธิภาวนารักษาศีลยกให้พ่อให้แม่ไม่บรรลุทำอะไรก็ตามถ้าเอาแม่มาเป็นอารมณ์มันจะขี้ข้านได้อยู่บ่ได้นี่มานั่งสมาธิโอ้ยจะมันบ่สงบมันจะเป็นยังนอนบ่เป็นรวยเป็นแก่เท่าดอกเอ๊ะคันขึ้นสิกะบ่เป็นรวยเป็นแก่นี่ก็ยาหัวมันนั่งบูชาแม่นั่งบูชาพ่อเกินหอดแม่เกินหอดพ่อเด้เพิ่นอยากให้ห้องไม่เห็นจังใส่ตัวนั่งไปนานๆเข้ามันจะสงบพอมันสงบแล้วมันจะยิ่งไปกว่านั้นมันจะเห็นมันจะจำได้อารมณ์ต่างๆที่เราเคยทำดีที่เราเคยทำชั่วที่เราเคยทำบาปโดยจะทำบาปโดยเฉพาะเรื่องราวของพ่อของแม่นั้นหลวงปู่แก่ๆอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคิดถึงแม่ท่านคิดถึงพ่อท่านอาตมาบางวันก็ไปคุยกับหลวงปู่ปู่ยังเมื่อคืนนี่ครับมันนั่งสมาธิแต่เด้อครับมันอย่างนอนไหนจังไหนคืนหัวเมย์ก็เศร้าละวะคืนหัวเมย์คืนหัวพ่อก็เศร้าจากนอนละวะพ่อใจสิคืนหอดอยู่เรื่อยฝันเห็นเพิ่นบ่อบ่อคืนหอดมังมือคืนเห็นหนาคันคืนเห็นหนาพ่อหนาเมย์เนี่ยบ่มีอย่างนอนแท้ก็คืนหอดในที่ขี้ข้านก็คืนหอดเพิ่นหันตีละครั้งแม่งแม่งยังมาสาวโอ้ยเกิดหอดไอ้แม่เด้ไปนั่งสมาธิบูชาแม่กูก่อนนะเอาขี้ข้านแกงถิ่มก่อนนะคันขึ้นหอดแม่ล่ะมันขึ้นหอดพอน้ำกันพอจะหน่อยใจร้ายแบบว่าก็จะขึ้นหอดตายแต่แม่แต่ว่าจะว่าไม่มีพอจะเกิดมาได้บ่นอกเพราะนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่ด้วยกันวันนี้เราจะเริ่มสมาธิภาวนาเราฟังธรรมเราแสดงธรรมเพื่อบูชาพระคุณบิดามารดาและวันนี้โลกเขาบ้านเมืองเขาสมมุติกันเป็นวันแม่เมื่อวานอาตมาไปแสดงธรรมที่ยโสธรมีครูบาอาจารย์หลายคนมาคอยฟังธรรมต่างก็ถือนมมาคนละโหลครึ่งโหลมาถวายนมคงจะระลึกถึงน้ำนมแม่ถ้าเอานมมาเวนคืนครูบาอาจารย์แต่ละคนก็บอกว่ามาขอทำบุญวันแม่ล่วงหน้าไว้พรุ่งนี้เอาแต่นมมาธรรมาก็นึกเอาเองว่าคงจะคิดถึงน้ำนมของแม่ที่ตนเองได้ดื่มได้กินก็เป็นการดีอยู่ดอกที่สมมุติกันว่าวันแม่ไอ้วันแม่ชนิดนี้เกิดมาจากเมืองฝรั่งพวกฝรั่งไม่ค่อยอบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะลูกออกมา10คนไปคนละทาง10ทาง ความผูกพันระหว่างแม่พ่อลูกครอบครัวหรือพูดเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า family relation system คือระบบผูกพันของครอบครัวของเขานี่มีน้อยมากไม่เหมือนพวกเรามันเจริญทางวัตถุลูกเต้าก็ไม่ค่อยรู้จักความลำบากของพ่อของแม่เมืองฝรั่งเขาจัดระบบนั้นมานานพอพ่อแม่แก่เท่าลูกเต้าไปคนที่คนทางเขาก็จะเอาพ่อแม่ไปเข้านิคมคนแก่นั่งรถไปบางทีลองแงนคอตั้งบ่ามองดูแฝดผู้เท่านั่งเหม่อห้องละคนมองไปเห็นแต่ผู้เฒ่าเหมือนอยู่ในรูของผู้เฒ่าโผล่ออกมานั่งเหม่อคิดถึงลูกเขาไม่มาใกล้แต่เขาปล่อยลอยแพพ่อแม่ไปทั้งพ่อแม่จำนวนมากที่อ่างว้างโลนลีเนตนี่ก็ร้องต่อรัฐบาลให้รัฐบาลหยุดงานห้างร้านบริษัทเพื่อลูกทั้งหลายที่บอกว่ายุ่งยากลำบากจะได้มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ให้เขาอบอุ่นรัฐบาลก็เลยประกาศเป็น Mother of Father Day วันพ่อวันแม่หยุดให้ลูกมาเยี่ยมมายามส่วนประเทศไทยเรานั้นมีวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเราไม่ค่อยจะอ้างว้างว้าเหวเกี่ยวกับลูกพ่อแม่กับลูกผูกพันกันทุกยากลำบากก็จะได้เห็นคำพูดของพ่อของแม่การดำรงชีวิตของพ่อของแม่ลูกเต้าจะได้พบได้เห็นคำกล่อมเหตุให้ลูกน้อยนอนเปล้วนแต่บรรยายถึงสภาพชีวิตที่พ่อแม่ได้เป็นอยู่เลี้ยงลูกมาให้ลูกน้อยในเปนอนฟังไม่ว่าจะเป็นวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดสาลีหรือจะเป็นกาเหว่าเอ๋ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาลงรักนึกว่าลูกในอุทรคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนทั้งหมดล้วนแต่เป็นคำกล่อมที่พ่อแม่บรรจงสรรสร้างมากล่อมลูกมาสอนลูกให้ลูกน้อยๆที่ยังไม่มีความคิดได้จดจำต่อเมื่อลูกเหล่านั้นโตมาก็จะเอาคำกล่อมนั้นมาคิดต่อไปวัฒนธรรมอันนี้มีมานานยิ่งในภาคอีสานภาคอีสานนี่กล่อมลึกกว่านั้นกล่อมถึงการที่ลูกเกิดมาพ่อแม่อยู่ทุ่งอยู่ท่าอยู่ป่าอยู่เขาลำบากตลอดไปจนถึงว่าพ่อแม่ลำบากแค่ไหนต่ำหูคอผ้าเพื่อหวังให้ลูกให้พ่อของลูกได้นุ่งห่มผ่านฝีมือของแม่ทั้งนั้นเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายแม่เลี้ยงมอนเขาปลาสวนมอนดึกอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยให้ง่มเตะกระบองเสียงท่อมๆขี่เยี่ยวใส่แม่คำกล่อมเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนถึงชีวิตจริงๆที่แม่ลำบากกับลูกลูกเหล่านั้นได้ฟังแม้จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรตอนยังเด็กแต่เมื่อโตมาถ้าเขายังจำอยู่เขาจะได้แนวคิดหรือเขาไปได้ลูกเขาจะกล่อมลูกด้วยบทเพลงที่แม่เคยกล่อมเขาจะระลึกถึงบุญคุณของแม่ของพ่อคำสุดท้ายของคำกล่อมว่าถ้าเป็นผู้หญิงโตมาให้ไปไหว้แม่ไหว้พ่อถ้าเป็นผู้ชายให้ลูกไปบวชประพฤติธรรมให้ยิ่งยวดขึ้นจะได้มาสั่งสอนพ่อแม่จะได้ดึงพ่อดึงแม่ออกจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เจ้าเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้ขันเป็นไส้ให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในสิ้นในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อเด็กแกดึงขึ้นสวรรค์ คำกล่อมเหล่านี้ไม่เดือดร้อนถึงรัฐบาลให้มาจุดงานวันแม่วันเมื่ออะไรมาเห่อเล่นเล่นเหมือนเล่นละครอย่างนี้ดอกเขาจะมีวันแม่อยู่ตลอดวันพ่ออยู่ตลอดต่อมาถึงวันพระวันพระนี้จะเป็นวันแม่วันพ่อเดือนหนึ่งก็เลยมีวันแม่วันพ่ออยู่ประมาณ4วันไม่ใช่ปีละครั้งเปิดพระไตรปิฎกติกนิบาตอังคุตตรนิกายราชวัครเล่มที่20จตุโลกกสูตรว่าด้วยจตุโลกกับบาลข้อที่475พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้รู้จักวันแม่ให้รู้จักวันพ่อก็จะเห็นอัตถมิโยภิกขเวเทวานังจะตุนังมหาราชานังอามัจจาปาริสัชชาอิมังโรกังวิจารันตังภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเรื่องเคยมีวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำพระจตุโลกกบาลใช้บริวารอัมมาใช้โอรสตลอดทั้งตนเองอิมังโลกังวิจารันตังเที่ยวตรวจดูโลกว่าคนในโลกนั้นในวันเช่นนี้รู้จักแม่ไหมเอาแม่ขึ้นก่อนเมตตยาเปตยาสามัญญาพมัญญากุเลเชษฐาปจายิโนในวันเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายรู้จักเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่มารดาหรือไม่รู้สึกอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บิดาหรือไม่แก่สมณพราหมณ์หรือไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ดีอยู่หรือไม่ทั้งหมดนี้ถ้าไม่คิดให้ละเอียดไม่ฟังให้ดีมันจะไม่เข้าใจคำกล่าวทั้งหมดนั้นจะปรารภแม่ก่อนไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยจะว่าพ่อแม่แต่ภาษาบาลีจะว่าแม่พ่อมาตาปิตาไม่ใช่ปิตามาตาทำไมจึงต้องเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อมองไปใกล้ๆเรานี่ก็ได้ดูไปตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีพ่อมีแต่แม่แม่ของสัตว์เดรัจฉานจะเลี้ยงลูกอย่างผูกพันส่วนพ่อของสัตว์เดรัจฉานมันไม่สนใจมารับเลี้ยงกับแม่มันพวกนกพวกกาอาตมาสังเกตนกยูงที่เป็นฝูงๆในป่าเนี่ยเวลาไข่ก็มีแต่ตัวแม่ไข่ลำบากเวลาฟักเวลากกก็มีแต่แม่ตัวพ่อไม่ได้สนใจในหลักธรรมแห่งพระบาลีจึงเอาแม่เป็นใหญ่กว่าเอ็งมาว่ามาตาปิตาพอคลอดลูกเลี้ยงลูกออกมาลูกออกมาแล้วแม่จะเลี้ยงพ่อไม่สนใจมาเลี้ยงด้วยเอาง่ายๆตัวสุนัขลูก4ตัว5ตัวถึงนมปากก็ดูตีนก็ยันแม่แม่พร้อมกระล่องเลยแอนอกแอนทันให้ลูกดูดนมตาก็มองหน้าแลหลังระวังภัยให้ลูกเลี้ยงลูกจนเหลือแต่กระดูกพ่อมันไม่เคยสนใจนี่ธรรมชาติแท้ๆมันจะเริ่มมาเมื่อตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีคำว่าพ่อดอกแม่นั้นผูกพันมาแล้วแม่ก็รู้จักเป็นครูบาอาจารย์ของลูกเลี้ยงกายลูกจนปลอดภัยแต่แม่สัตว์ไม่รู้จักเลี้ยงใจให้ลูกฉลาดคนเราก็เหมือนกันถ้าแม่ทั้งหลายเพียงแต่เลี้ยงลูกให้เติบโตทางกาย ไม่รู้จักสอนใจลูกให้เป็นลูกดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นแม่ที่เลวทรามเดี๋ยวนี้วันแม่ขึ้นมาแม่ทั้งหลายอยากแต่จะให้ลูกดีแต่ดูแม่ทั้งหลายเถิดจะเป็นสาวอยู่เรื่อยเท่าเกือบตายแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวพริ้งอวดชาวบ้านให้ลูกหลานเอาอย่างก็มีมันก็เลยไม่ได้เป็นแม่ของลูกไม่ได้เป็นแม่ของโลกที่จะเป็นแบบอย่างพอแล้วก็เรียกร้องหาความดีจากลูกลูกก็ดีได้ยากสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นด้วยการเลี้ยงลูกทางร่างกายนกยูงนกยูงมันออกลูกมาพอมันขึ้นต้นไม้ยังไม่ได้ก็นอนกกกอดลูกไม่ให้เหลือบยุงริ้นไลยุงในป่าเยอะๆกินแม่แต่กินลูกไม่ได้เอาปีกห่อหุ้มตุ้มคุมเอาไว้พอลูกเดินตามหลังไปได้3วัน4วันแม่จิกอาหารจิกแมลงเล็กๆจิกได้ก็เอาให้ลูกลูกก็จิกกินในปากของแม่นั้นเลี้ยงกายของลูกแล้วก็สอนวิธีหากินให้ลูกด้วยพอลูกจะบินขึ้นต้นไม้เตี้ยๆได้บ้างแม่ก็หัดขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นเตี้ยๆต้นที่มันเนินๆลูกก็ค่อยๆบินตามขึ้นไปทีละขั้นละก้าวถ้าลูกขึ้นไม่ได้แม่ก็ลดลงมานอนอยู่ต่ำๆในกิ่งไม้ก็นอนตุ้มปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งใต้อกอีกตัวหนึ่งพอปีกก้าขาแข็งก็หัดขึ้นสูงไปเรื่อยอาหารอันไหนควรกินไม่ควรกินมันดูที่แม่เนี่ยบอกจิกอันนี้ได้ก็ให้ลูกกินอันไหนไม่สมควรให้ลูกกินก็ไม่ให้กินนั่นมันสอนแม่สัตว์เลี้ยงลูกทางกายจนเจริญเติบโตสอนวิธีทำมาหากินให้ปลอดภัยแล้วก็ปล่อยไปส่วนแม่คนไม่ใช่อย่างนั้นเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตทางกายเลี้ยงจิตใจของลูกให้รู้จักมีศีลมีธรรมโดยการที่แม่นั่นน่ะทำเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมธาวินีศีลวตีสัตสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชัยโตโปโซสู้โรโหติทิสัมปติตาธิสาสุภริตาปุตโตรัชชัมปิอนุสาสติสตรีใดมีศีลสตรีใดมีปัญญาสตรีใดมีจาคะคือปลดปล่อยความหยิ่งพยองพองขนของตนเองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจะรู้จักแม่ที่ดีดูที่ลูกสะใภ้กับแม่ย่าแม่ย่านั้นจะเป็นเครื่องวัดแม่ของลูกว่าจะดีหรือไม่แม่ย่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่หญิงใดข่มใจตนเองอ่อนน้อมปฏิบัติบิดามารดาแม่ผัวเหมือนเทวดาสัตสุสัตสุเทวาปฏิปทาสัตสุนั่นแปลว่าย่าแปลว่าปู่แปลว่าแม่ผัวพ่อผัวนะสัตสุเทวาปฏิปทาแม่ย่าจะบ่นจะว่าจะไม่ดีไม่งามแต่สะใภ้คนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนข่มใจจาโคสละจาคะสละความเห็นแก่ตัวความหยิ่งพยองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดา
2: เขาก็หยุดจากการขโมยไปหรือเพราะตำรวจจับได้ไล่ทันเอาตัวไปเก็บเช่นในคุกในตารางเขาก็ไม่ต้องขโมยใครอีกต่อไปแต่ว่าเชื่อแห่งการเจตนาจะทำชั่วอาจจะยังไม่ดับก็ได้แม่อยู่ในคุกถ้าไม่มีคนอบรมสั่งสอนให้เกิดสติปัญญาที่ถูกต้องออกมาก็ลักใหม่ต่อไปแต่ถ้าได้รับการอบรมบ่มจิตใจภายในที่คุมขังเขาเกิดความสำนึกรู้สึกตัวแล้วออกมาก็ไม่กระทำเรื่องนั้นต่อไปมีแต่เรื่องไปชักจูงเพื่อนฝูงมิตรสหาย ให้หันมาหาความดีเห็นโทษของความชั่วนะนี่เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะเกิดความเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เราทำนั้นย่อมเกิดแก่ตัวของเราเราหนีจากผลที่เราทำไว้ไม่ได้เราจะต้องได้รับผลสิ่งนั้นเพราะงั้นฐานแห่งสัมมาทิฏฐิชั้นศีลธรรมนี่ก็ต้องมีความเชื่อเป็นฐานในใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละเรื่องนั้นเป็นเรื่องของเราเองอย่าไปนึกว่าใครทำให้อย่าไปโทษอะไรอะไรซึ่งเป็นเรื่องภายนอกแต่ต้องลงมติในขั้นแรกทีเดียวว่าฉันคงจะผิดพลาดในเรื่องอะไรมันจึงเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นให้คิดว่าอย่างนั้นก่อนคิดว่าคงจะผิดพลาดในเรื่องอะไรทำอะไรผิดพลาดคิดอะไรไม่ถูกพูดอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกก็หากับคนที่มันไม่ถูกต้องแล้วจึงเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอันนี้ควรคิดเป็นฐานไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นมาสร้างฐานขึ้นอันนี้ขึ้นแล้วเราก็อาศัยฐานแห่งความคิดนี้แหละคิดต่อไปว่าเออเราทำอะไรมันจึงเกิดเรื่องนี้ศึกษาหาเรื่องที่เรากระทำถอยหลังไปว่าเมื่อวานนี้วานซืนเดือนก่อนหรือว่าเมื่อก่อนนี้เราทำอะไรจึงเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมันมากันอย่างไรมันเป็นลูกสู้ที่สัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องอะไรมันเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นอันนี้เราต้องจับให้ได้แล้วก็คลำไปจนถึงต้นเรื่องของมันว่าต้นเรื่องมันคืออะไรเมื่อเราพบต้นเรื่องก็พบเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจว่าโอ้อันนี้เองที่เป็นเหตุให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นในชีวิตของเรามันก็แก้ไขได้ถ้ามีใจเข้มแข็งแต่ถ้าใจไม่เข้มแข็งก็แก้ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะเราบางทีรู้ว่ามันชั่วแต่เลือกไม่ได้เหมือนว่าเราติดอะไรนี่เช่นติดบุหรี่เนี่ยแต่ก็เลือกไม่ได้เลิกไม่ได้เมื่อวานนี้พระพลังมาจากวัดป่ารานาชาติแล้วคุยกันถึงเรื่องพลังคนหนึ่งเขาเป็นคนฝรั่งเศสเยอรมันคือว่าเกิดในประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าเป็นเชื้อสายเยอรมันแล้วก็อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มาจะมาบวชมาที่นี่นะอามาก็บอกว่าควรจะไปอยู่วัดป่านานาชาติดีกว่าจะได้ศึกษาอะไรกันแต่ว่าแกพูดอังกฤษไม่ได้พูดภาษาเยอรมันได้ภาษาฝรั่งเศสได้อยู่นี่เราก็ไม่มีใครพูดภาษาเหล่านั้นว่าลำบากเลยส่งไปอันนี้ส่งไปอยู่วัดป่านานาชาติแกก็อยู่แกเลือกไม่ได้อยู่เรื่องหนึ่งคือสูบบุหรี่ไม่ได้ต้องสูบบุหรี่เลือกไม่ได้พระท่านก็บอกว่าให้ทำใจแข็งแข็งให้เลือกเสียแกก็บอกว่ามันติดบุหรี่มานานมันอยากแล้วมันกระวนกระวายมันต้องหามาสูบเลยอยู่วัดป่านานาชาติไม่ได้ไปอยู่ที่ศรีสะเกษไปอยู่วัดของวัดที่เป็นวัดแบบป่าเหมือนกันแต่ว่าวัดนั้นเขาไม่กวดขันในเรื่องสูบบุหรี่ก็เลยให้อยู่ไปก็สัก 5-6 เดือนก็มาที่นี้มาขอให้บวชให้ทีอยู่มานานแล้วบอกไม่ได้บวชจำเนรพอบวชพระยังไม่ได้ก็เลยบวชสามเณรได้แล้วก็ส่งกลับไปวัดนั่นต่อไปกันเมื่อท่านประสันโนมาเยี่ยมเมื่อคืนก่อนนี่ก็ถามว่ามันเป็นยังไงไอ้สามเณรกวางเยอรมันนี่มันเป็นยังไงเรียกว่ามันฝรั่งเศสครึ่งเยอรมันครึ่งก็บอกว่าก็เรียบร้อยแต่ว่าเลือกบุรีไม่ได้มันยังปรับตัวเองไม่ได้เลือกไม่ได้ก็เพราะว่าใจโอนไม่มีความเข้มแข็งทางจิตใจจึงเป็นอย่างนั้นคนเราทั่วๆไปก็เป็นอย่างนั้นเลือกอะไรไม่ได้เพราะใจอ่อนไม่มีความเข้มแข็งพอเมื่อไม่มีความเข้มแข็งมันก็เลือกไม่ได้แต่ถ้าคนเข้มแข็งเนี่ยเขาเลือกได้เด็ดขาดเลยแม่สูบมานานแล้วก็เลือกได้ดื่มมานานก็เลือกได้เคยประพฤติปฏิบัติในเรื่องไม่เหมาะไม่ควรอะไรมาก็เลือกได้นี่อาศัยความเข้มแข็งในทางจิตใจเพราะงั้นต้องหัด กำลังใจให้เข้มแข็งไว้มาเห็นว่าสิ่งใดที่เราพบว่าสิ่งนี้ไม่ดีเราไม่ควรจะทำต่อไปแต่จิตมันเคยชินกับสิ่งเหล่านั้นมันก็คิดแสไปในอันที่จะทำอีกก็ต้องคอยห้ามคอยกันไว้ไม่ให้กระทำอย่างนั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้ความเข้าใจก็จะดีขึ้นความเข้มแข็งทางจิตใจก็จะดีขึ้นสามารถจะตัดต้นเงื่อนของตัวปัญหาที่เราสร้างขึ้นเองได้อันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิอันหนึ่งที่เราควรจะสร้างให้เกิดขึ้นในใจของเราเพื่อจะเลือกละจากสิ่งเหล่านั้นตัวฐานใหญ่ก็อยู่ที่ว่ายอมรับว่าตัวผิดแล้วคิดแก้ไขเท่านั้นเองให้ยอมรับว่าเราผิดแล้วคิดแก้ไขตราบใดที่เรายังไม่ยอมรับว่าเราผิดการคิดแก้ไขก็จะไม่มีเพราะเรานึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของคนอื่นเหมือนเด็กสอบไล่ตกเนี่ยบางทีก็ไปโทษครูอย่างนั้นโทษพ่อแม่โทษนั่นโทษนี้ไม่รู้จะโทษใครก็ว่าไหมดวงไม่ดีปีนี้สอบตกอย่างนี้มันโทษไม่ถูก ไม่เป็นการโทษที่ถูกต้องถ้าโทษได้ถูกก็ว่าเราขี้เกียจหรือเราไม่รักการเรียนเราไม่ขยันเราไม่เอาใจใส่เราไม่ใช้สติปัญญาคิดค้นในเรื่องที่จะเรียนเขียนอ่านเราจึงสอบไม่ได้ถ้าอยากให้สอบได้ก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตคือหันมารักการเรียนขยันเอาใจใส่คิดค้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วคบคนที่เก่งกว่าเราไว้อย่าไปนั่งใกล้คนที่วิชาอ่อนเพราะถ้าไปนั่งใกล้เพื่อนที่อ่อนมันก็อ่อนเหมือนกูมันคิดเหมือนนั่นไปเถอะมันไม่คิดก้าวหน้าในบางโรงเรียนจัดวิธีการเรียนผิดเหมือนกันเด็กอ่อนแล้วไปไว้ห้องเดียวกันหมดเลยเด็กเรียกว่าเด็กชั้นดีเนี่ยเรียนเก่งๆเอาไว้ห้องเดียวกันมันก็เก่งอยู่ห้องนั้นนะไอห้องที่ไม่ดีก็ไม่ดีทุกคนเด็กไม่ดีมันก็มองเห็นนะไอนั่นก็อ่อนเหมือนกูไอนั่นก็เหมือนกูแล้วมันจะคิดแก่ก้าวหน้าได้ยังไงมันไม่คิดก้าวหน้ามันเหมือนกันหมดแล้วเนี่ยควรจะปนกันไปเด็กเก่งสักสิบคนหนึ่งไอเด็กไม่เก่งก็สักสิบคนหนึ่งหรือว่า12 13ก็ได้ให้ปนกันไปว่าปนกันไปเด็กเก่งมันก็เป็นตัวอย่างแก่เด็กไม่เก่งเด็กไม่เก่งก็จะได้เกิดมุขมานะขึ้นมาบ้างเอ๊ะทำไมมันเรียนได้กูทำไมเรียนไม่ได้มันจะได้คิดขึ้นมันก็จะคิดก้าวหน้าอันนี้เอาไปไหว้เหมือนกันหมดเลยไหลไปหมดทั้งชั้นเลยเวลาสอบไล่ก็หมดทั้งชั้นเลยเกิดได้ตัวศูนย์ทั้งหมดทั้งชั้นอย่างนี้มันก็ไม่ก้าวหน้าอะไรบางโรงเรียนก็ทำอย่างนั้นเป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนราชก็จัดอย่างนั้นอันนี้ไม่ถูกต้องเราควรจะเอาไปปนกันไว้แล้วเด็กๆก็ควรจะคบหาคนที่เก่งกว่าเราเขาเรียนเก่งมีความประพฤติดีกว่ามีอะไรดีกว่าเราก็จะได้เรียนแบบเขามั่งเพราะสิ่งทั้งหลายมันติดกันได้แต่เราไปคบคนเช่นใดก็จะเป็นเช่นคนนั้นนี่พระพุทธภาษิตมีว่ายังเวเสวติตาดิสู้คบคนเช่นใดก็จะเป็นเช่นคนนั้นแต่เราไปคบคนขี้เกียจเราก็ได้รับความขี้เกียจมาคบคนขยันเราก็ได้ความขยันคบคนชอบเที่ยวเราก็ได้การชอบเที่ยวคบคนประเภทใดมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เราต้องให้เด็กของเรารู้จักคบคนที่เก่งกว่าไว้เรียนเก่งอะไรความประพฤติดีกว่าอย่างนี้จึงจะเป็นการถูกต้องเป็นแนวทางที่จะให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตต่อไปตัวสัมมาทิฏฐิชั้นนี้มันก็ต้องทำอย่างนั้นเราจะได้คิดแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอันนี้รู้จักทุกง่ายๆทุกง่ายๆธรรมดาธรรมดาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคนเราที่ได้หลงผิดไปทำเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรเข้าเพราะไม่รู้ว่าเรื่องนั้นจะให้อะไรแก่เราคนเล่นการพนันไม่ได้คิดว่าจะเสียหายอย่างไรคนเสพสิ่งเสพติดก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอย่างไรคนเที่ยวกลางคืนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะนำความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรมาให้แก่เราคนคบเพื่อนชั่วก็ไม่เคยคิดว่าเพื่อนชั่วจะให้อะไรแก่เรา คนเกียจคร้านการงานก็ไม่เคยคิดว่าความเกียจคร้านจะให้อะไรแก่เราเขาไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มีแนวคิดอย่างนั้นไม่มีใครแนะแนวให้คิดในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็ไหลไปกับเรื่องอย่างนั้นทีนี้ก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจเพื่อให้เห็นความทุกข์อันเกิดจากความชั่วร้ายเหล่านั้นความทุกข์ที่เกิดจากอบายมุขนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการเล่นการพนันนี่มันให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรต้องให้เขาเข้าใจเอาโทษของการพนันที่ปรากฏอยู่ในหนังสือที่พระท่านเรียนเรียกว่านวโกวาทให้เด็กได้ท่องจำไว้ก็ได้เรียกว่าเมื่อชนะกอวีนเมื่อแพ้เสียได้ทรัพย์ที่ตนมีก็จะหมดไปสิ้นไปไม่มีใครให้เครดิตต่อไปตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้คนดีๆก็ไม่อยากจะแต่งงานด้วยอะไรนี่ให้เด็กได้ท่องจำไว้ก่อนเรียกว่าจำไว้ก่อนอันนี้เราผู้ใหญ่ก็พยายามชี้ให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นมีข่าวมีเรื่องปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวด้วยโทษการพนันขึ้นในที่ใดต้องหยิบมาให้เด็กดูทันทีที่ให้เห็นเพราะเป็นสาธิตเป็นตัวอย่างให้ได้รู้ได้เข้าใจหรือว่าครอบครัวใดที่เคยมั่งคั่งแล้วต่อมาเกิดการล่มจมเสียหายก็เอามาเล่าให้ฟังว่าความล่มจมเสียหายเกิดจากอะไรหรือว่าถ้าเป็นเรื่องเก่าๆอันมีในชาดกประเภทนิทานที่คนโบราณก็ได้สอนไว้ก็เอามาเล่าให้ฟังบ่อยๆเพราะเชื่อแห่งความเห็นถูกต้องให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กในเรื่องโทษของการพนันให้เห็นว่ามันให้โทษอย่างไรแล้วการพนันนี่ไม่ได้สร้างอะไรมีแต่ว่าจะทำให้เสียหายแก่ชีวิตแก่การงานเพราะไม่ได้เป็นไปเพื่อการผิดอะไรขึ้นมามัวแต่ไปล่มวงเล่นการพนันกันก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องนั้นเงินมีเท่าใดมันก็มีอยู่เท่านั้นไม่เกิดดอกออกผลเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นเพราะการพนันเพราะไม่ได้ทำอะไรส่งไปขายต่างประเทศแต่ถ้าคนทำงานเช่นว่าปลูกอ้อยส่งอ้อยน้ำตาลไปขายปลูกข้าวส่งข้าวไปขายหรือว่าทำเร่ส่งเร่ไปขายปลูกข้าวพูดก็ส่งข้าวพูดไปขายได้เงินต่างประเทศเข้าบ้านเข้าเมืองบ้านเมืองก็ร่ำรวยขึ้นเพราะได้เงินมาเหมือนในครอบครัวเนี่ยถ้าครอบครัวใดมีแต่ซื้อพักเดียวไม่มีขายเลยครอบครัวนั้นจะมีอะไรเหลือซื้อหมดแต่นั้นเองไม่มีอะไรเหลืออันนี้การพนันไม่ได้สร้างอะไรขึ้นในสังคมเราพูดจาชี้แจงให้คนเข้าใจแล้วก็ถือว่าการพนันเป็นผีร้ายทำลายชาติทำลายประเทศทำลายทุกสิ่งทุกอย่างพูดกันบ่อยๆให้เข้าใจกันบ่อยๆเด็กของเราก็จะไม่ไปมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีนิสัยเหล่านั้นความจริงถ้าพูดกันโดยเนื้อแท้คนไทยเรานี่ไม่มีนิสัยทางการพนันไม่มีวัตถุอันใดที่เป็นเครื่องการพนันที่เป็นของไทยดูสังเกตดูชื่อการพนันเนี่ยชื่อทุกอย่างไม่เป็นภาษาไทยทั้งนั้นแม่ไพ่แต่ละตัวนั้นไม่มีชื่อไทยเลยไม่มีชื่อภาษาไทยสักตัวเดียวไม่มีแต่ว่าชื่อภาษาอื่นทั้งนั้นคนอื่นก็เอามาให้เอาความจิตหมายมาให้แก่พวกเราแล้วเราก็รับไหว้แล้วก็เก่งกว่าอาจารย์จะแล้วเวลานี้ลูกศิษย์เก่งกว่าอาจารย์อาจารย์ก็ไม่เก่งแล้วเวลานี้เราเก่งกว่าเขานี่ของเหล่านี้ไม่มีดูพิพิธภัณฑ์ก็แล้วกันว่ามีวัตถุอะไรเกี่ยวกับการพนันเป็นของเก่าอยู่ในที่นั้นบ้างไม่มีมีแต่มีดาบมีปืนมีศิลาจารึกมีหม้อเก่าๆ เครื่องปั้นดินเผาของดีๆทั้งนั้นไม่มีไอ้เรื่องการพนันอยู่ในนั้นสักอันเดียวไม่มีอะไรเราเอามาจากอื่นทั้งนั้นแล้วเอามาเป็นของเราสมัยก่อนนี่เมื่อเด็กๆไม่เห็นใครเล่นการพนันกันถ้าจะเล่นกันก็เวลาสงกรานต์เขาเล่นสบ้ากันแต่ก็ไม่เอาสตางค์เขกว่าเขากันคนผู้หลักผู้ใหญ่มานั่งเล่นแล้วเขกว่าเขากันพอ3วันก็เลิกเด็ดขาดไม่มีต่อก็มีเท่านั้นไม่ยืดเยื้อเอาทำอะไรเป็นกิจลักษณะแต่เดี๋ยวนี้มันเต็มไปหมด ติดการพนันงอมแงมไปหมดคนที่ไหนๆก็ฝันแต่เรื่องตัวนี้เรื่องหวยเรื่องเบอร์เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้ข่าวมาถามเรื่องเบอร์เรื่องหวยตลอดเวลาแล้วว่าผีการพนันสิงทั่วบ้านทั่วเมืองมันก็ต้องแก้ไขเรื่องนี้โดยเหมือนกันนี่เรื่องต้องทำความเข้าใจกันให้เห็นทุกข์เห็นทุกข์หรือว่าสิ่งเสพติดก็เหมือนกันวันก่อนอ่านหนังสือพิมพ์มติชนเขาตัดมาให้อ่านมาไม่ได้อ่านทั้งเจ้าเพราะไม่ได้รับหนังสือพิมพ์นั้นมีคนตัดมาให้ว่าที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอุบลราชธานีนั้นทางราชการขวายเหนือขึ้นไปคือว่าสรรพสามิตสรรพสามิตก็บอกว่าอำเภอนี้ภาษีเรื่องสุราเมรัยมันลดลงไปมากปีก่อนเก็บได้มากแต่ปีนี้ลดลงไปก็ไปศึกษาสาเหตุว่าทำไมมันลดลงไปก็เพราะคนมันไม่ดื่มเหล้าแต่เขาไม่พูดว่าคนไม่ดื่มเหล้าเขาพูดว่าสุราเถื่อนมันแพร่หลายความจริงไม่ใช่อย่างนั้นคือมีพระไปอยู่ที่นั่นพระท่านสอนคนให้เลิกเสพสุรายาเมาเลิกเล่นการพนันเลิกละอบายมุขแต่นี่คนมันก็ไม่ดื่มเหล้าเมื่อไม่ดื่มเหล้าก็ภาษีด้านสรรพสามิตในเขตนั้นมันก็ตกควบลงไปตกควบลงไปก็ท่านผู้ราชการจังหวัดก็บอกว่าต้องสอบสวนเรื่องนี้ว่าทำไมมันตกควบลงไปอย่างนั้นแต่สรรพสามิตอำเภอบอกว่าเหล้าเถื่อนมันแพร่หลายว่างั้นนะความจริงไม่ใช่ไม่ใช่เหล้าเถื่อนแพร่หลายคนมันไม่ดื่มมันไม่ดื่มเวลานี้มันชวนกันประพฤติศีลประพฤติธรรมเลยเลือกดื่มสุราเมรัยในบางจังหวัดเจ้าหน้าที่วิตกกังวลว่าภาษีมันจะลดลงไปเราจะเอาเงินหรือว่าจะเอาคุณภาพของคนไว้ในบ้านเมืองของเราอันนี้น่าคิดนะกรณีถ้าคนมันดีขึ้นเราเลือกละสิ่งที่เป็นของชั่วร้ายเราก็ได้คนที่มีคุณภาพเขาก็จะได้สร้างเนื้อสร้างตัวต่อไปแต่ถ้าเราเอาว่าให้ภาษีสุรามีอะไรขายดีคนดื่มมากๆก็หมายว่าคนเมามากเมื่อคนเมามากก็คนไร้คุณภาพเมื่อคนไร้คุณภาพแล้วสังคมจะเป็นอย่างไรไม่ใครคิดถึงข้อนั้นคิดว่าจะเอา

รรษาก็ขึ้นไปเส้นมันขึ้นไปทันทีเพราะว่าในพรรษานี่คนงดไม่ดื่มสุราเมรัยตลอด3เดือนแต่พอออกพรรษาก็ถอยกลับไปสู่ที่เดิมมันก็ขึ้นต่อไปเป็นอย่างนั้นทุกปีมาแสดงว่าคนไทยเรานี่ยังเคร่งครัดอยู่ในฤดูการเข้าพรรษาแต่เข้าพรรษามัน3เดือนนอกพรรษา9เดือนนี่แปลว่า9เดือนนั่นดื่มกันเต็มที่พอ3เดือนก็หยุดกันทีนึงแต่ว่าวันออกพรรษานั่นแหละวันฉลองใหญ่กันเราอดมา3เดือนแล้วนี่พอถึงวันออกพรรษาก็เตรียมกับเตรียมแกล้มบอกเปล่าเพื่อนฝูงมาเลี้ยงกันตลอดมาเลยออกพรรษาแล้วพ้นทุกข์ไปเสียทีจะได้กลับไปสู่ภาวะเดิมต่อไปมันเป็นอย่างนั้นก็เลยดื่มกันต่อไปนี่ก็เรียกว่ายังไม่เข้าใจสับซึ่งถึงทุกโทษของสิ่งเหล่านั้นว่าให้โทษแก่ตัวอย่างไรให้ทุกอย่างไรเมื่อวันก่อนนี่มีศพมาอายุก็ไม่มากเท่าใดถามว่าเป็นลูกอะไรเขาบอกว่าเป็นลูกตับแข็งศพมาที่วัดเนี่ยมาต้องไปรดน้ำทุกศพไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรนะคือไปถามดูว่าอายุเท่าไรตายด้วยลูกอะไรอยากจะเอาข้อมูลข้อมูลว่ามันตายด้วยลูกอะไรอันนี้บางศพก็คนยังไม่แก่เท่าใดแต่ว่าตายถามว่าตายด้วยโรคอะไรตับแข็งพอตับแข็งก็กระซิบถามบอกว่าแก่ดีกรีไหมวะเขาบอกว่าค่อนข้างจะแก่อยู่สักหน่อยนะนี่นี่โรคตับแข็งนี่โรคตับแข็งนี่มันเกิดจากดื่มเหล้ามากเลยก็เป็นโรคตับแข็งหรือว่าเป็นเรื่องอื่นอีกก็ศึกษาไต่ถามจะได้ข้อมูลแล้ววันหลังเขานิมนต์ไปเทศก็จะได้เทศให้มันตรงเป้าหมายกับคนที่มาฟังกันศพไหนตายเพราะเหล้าว่าเทศเรื่องโทษของเหล้าต่อเรื่องอื่นก็ว่าเรื่องอื่นกันไปตามเรื่องตามราวเป็นการสอนแนะคนที่ยังไม่ตายให้ระมัดระวังอย่าให้ต้องเป็นลูกตับแข็งเพราะตับนี่มันไม่มีอะไรไม่รู้จะเอาตับอะไรมาใส่มันก็ลำบากเดี๋ยวนี้มันลำบากนะความจริงหมอสมัยนี้ก็เก่งเหมือนกันวันนั้นหมอมาคุยด้วยหมอมาคุยด้วยมาขอร้องนะขอร้องบอกว่าให้หลวงพ่อช่วยเทศหน่อยทางวิทยุทางโทรทัศน์เนี่ยเพราะว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วตายเนี่ยเขาต้องการเยื่อเนื้อในร่างกายของคนนั้นบางส่วนเช่นเยื่อเนื้อในสมองกระดูกสันหลังกระดูกเชิงกรานกระดูกอ่อนๆเนี่ยเขาจะตัดเอาออกมาแล้วเอาไปรักษาไว้ตามกรรมวิธีของแพทย์เขาเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ให้แก่คนที่รับความเจ็บปวดกระดูกอะไรมันขาดไปหายไปเอากระดูกนี่ก็ไปชดเชยแต่ว่าคนที่เขาจะเอากระดูกไปใส่อะไรไปใส่ยังถามอีกนะนะเอาของใครมาให้เอาของคนตายมาให้ผมไม่ได้ถ้าของคนตายดิฉันไม่รับว่างั้นเดี๋ยวมันมาทวงถามจะลำบากความเชื่อมันฝืนไม่เป็นสัมมาทิฏฐิจะเลยจะกลัวว่าเขาจะมาทวงคืนอย่างนั้นมันจะมาทวงอย่างไรอันนี้ก็ถ้าบอกว่าเป็นของคนตายก็ไม่ได้แล้วจะเอาของคนเป็นได้ยังไงคนมันยังไม่ตายจะไปเฉือนเขาได้ยังไงจะไปตัดกระดูกก็ไม่ได้จะเอาเยื่ออะไรตรงไหนก็ไม่ได้มันต้องเอาของคนตายทั้งนั้นแต่กลับไม่ยอมนี่ได้ทีหลังนี้ก็มีเรียกว่าคนไข้ไม่ยอมรับของคนที่ตายแล้วมันก็ลำบากเลยเนี่ยเช่นว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันเสียไปสักข้อนึงเขามีกระดูกสันหลังของคนตายมาเก็บไว้แล้วไม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้ได้เขาก็เอามาใส่ให้แต่คนไข้ไม่ยอมรับเพราะเป็นของคนตายของผีว่างั้นเลยกลัวผีจะมาประตูอันนี้ก็มีกลัวไปได้ไม่เข้าเรื่องอะไรอันนี้อีกอย่างหนึ่งญาติไม่ยอมให้หมอก็ต้องการคือว่าเมื่อคนเกิดอุบัติเหตุเขาก็ส่งไปแผนกนิติเวชเนี่ยที่ตำรวจน่ะก็พาไปผ่าตัดพิสูจน์เนี่ยหมอก็ขอเรียกว่าไม่ขโมยฮะมันผิดกฎหมายด้วยนี่แต่รู้ว่าไปตัดอะไรก็ฟ้องได้นี่ผิดกฎหมายนะเรียกค่าเสียหายได้ก็เลยไปพูดจาขอไม่ยอมบอกว่าอย่าไปรบกวนเลยมันตายแล้วตายแล้วมันจะเสียหายอะไรรบกวน

0: นอนนิ่งๆนี่เอามีดไปเฉือนมันก็ไม่ร้องสักโอ้ยอย่างเงี้ยนี่อย่าไปทุบร้อนนาอะไรบอกว่าเขาตายแล้วอย่าไปรบกวนก็เลยสมมติว่าจะเอาลูกตาไม่ได้เดี๋ยวเกิดชาติหน้าไม่มีตาว่างั้นนะแล้วใครเอาตาดวงนี้ไปมั่งเวลาตายก็ทิ้งร่างให้เราเผาไปโดยทั้งนั้นตาก็ไม่เอาไปเนื้อก็ไม่ได้เอาไปทิ้งให้เน่าอยู่ทั้งนั้นแต่กลับกลัวไปว่าเอาลูกตาออกที่เกิดชาติหน้าตาจะโหมไปมันไม่ถูกเลยบอกว่าหลวงพ่อช่วยเทศน์หน่อยว่าถ้าเอาให้ลูกตานี่จะได้ตาทิพย์ ว่าตามันจะดีขึ้นมันไม่เป็นต่อกระจกไม่บอดไม่อะไรอาจจะไม่ต้องใส่แว่นแม่แก่แล้วก็ยังอ่านหนังสือออกอะไรเงี้ยนะก็อธิบายไปแล้วเมื่อเจ้านี่เทศน์โทรทัศน์ก็อธิบายไปแล้วบอกว่าไม่ได้เสียหายแต่มันดีขึ้นก็เราให้ลูกตาของเราแก่คนอื่นให้อะไรแก่คนอื่นเดี๋ยวนี้มีคนให้ศพมากขึ้นแต่ว่าศพที่ได้รับนั่นเอาไปทำอะไรเอาไปสำหรับเรียนแต่นั้นเองเอาไปทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเขาอยากจะได้จากคนประเภทอุบัติเหตุหรือว่าถูกยิงอะไรเงี้ยแปลว่ายังไม่นานเกินไปก็ไปชำแหละเอาส่วนนั้นส่วนนั้นพาไปรักษาไว้ถ้าญาติของเราถูกรถชนหรืออะไรเงี้ยถ้าหมอก็ต้องการให้ไปเถอะเป็นการบริจาคทานสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตเพราะจริงเหล่านั้นไม่มีใครเอาก็ไปเผาอะไรเป็นขี้เถ้ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเอาไปทำปุ๋ยให้แก่ต้นไม้แต่ว่าคนต้องการเรื่องนี้เราก็ให้ได้เหมือนกันที่ให้ตาก็ได้ให้เลือดให้เลือดนี่ให้กันมากเวลานี้คนอนุโมทนาในเรื่องเลือดกันถมไปบริจาคเลือดกันบ่อยพระที่วัดนี้ก็ในพรรษาบริจาคทุกทีก็พระมากพระบวชใหม่ๆหนุ่มๆน้อยๆเอาบริจาคโลหิตเรียกรถพยาบาลมาคันใหญ่มาจอดขึ้นไปบริจาคกันทั้งวันเลยวันนั้นบริจาคกันก็ได้เลือดไปเยอะแยะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปอันนี้คนตายแล้วถ้าอะไรมันจะเป็นประโยชน์แก่คนเป็นให้เขาไปจะได้ประโยชน์เป็นอานิสงส์แก่บุคคลนั้นต่อไปและได้ชื่อว่าเราได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนมันเป็นประโยชน์เขาเอาส่วนใดก็ให้ไปมันไม่เสียหายอะไรไอ้ส่วนเหลือเราก็มาเผาต่อไปตามเรื่องก็เป็นประโยชน์แก่คนอื่นก็เป็นสัมมาทิฏฐิในเรื่องการบริจาคสิ่งที่เป็นคุณค่าแก่ชีวิตของคนต่อไปไม่ว่าใครให้ได้ทั้งนั้นหญิงชายผู้ละใหญ่ร่างกายขนาดไหนก็บริจาคได้ก็เอาไปจัดไปทำไว้เห็นตัวอย่างว่ากระดูกมันเสียไปส่วนหนึ่งก็เอากระดูกนี่ไปหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นอัดเข้าไปมันเราอัดไม้นะแผ่นไม้ก็อัดเข้าไปในกระดูกที่ว่าแหว่งนี่อัดแล้วก็เย็บหุ้มไว้มีอะไรเชื่อมหุ้มไว้เรียบร้อยต่อไปมันก็เชื่อมกันเองร่างกายมันจัดของมันเองดีกว่าเอาเหล็กใส่จะบอกหมอบอกว่าดีกว่าเอาเหล็กใส่เพราะเหล็กใส่นี่นานๆไม่ต้องพาอีกพาเอาเหล็กออกมันก็เป็นทุกข์หลายครั้งแต่ถ้าเอากระดูกใส่นี่มันไม่ต้องทำอย่างนั้นนับว่าสะดวกสบายแก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเมืองนอกเขาจึงขายกันนะมาขายซี่โครงบ้างขายส่วนนั่นขายส่วนนี้นะบ้านเรายังไม่มีคนไปขายอย่างนั้นซี่โครงนี่โครงอ่อนมันมีก็ต้องการเอาไปใช้อันนี้ก็ขายยอมให้ตัดเอาแม้ยังเป็นอยู่ก็ยอมขายให้งั้นก็มีเมืองนอกบ้านเรายังไม่มีใครขายแต่ว่าเมื่อตายแล้วให้เขาไม่มีเรื่องอะไรทำบุญต่อไปบริจาคทานในส่วนนั้นก็ได้ประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่เพื่อนมนุษย์ต่อไปไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายคนป่วยก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาประท้วงเพราะไม่มีใครประท้วงไอ้ผีที่เรากลัวนั้นมันไม่ร้ายอะไรแต่ผีที่เราเชิญมาไหว้ในใจเรามันร้ายทั้งนั้นผีการปานนั้นผีเหล่าผีอะไรนี่ผีเหล่านี้มันไม่ร้ายผีลูกผีโกรธผีหลงนี่มันทำให้เราเสียหายผีที่เรานึกว่าจะหลอกนั้นไม่มีไม่หลอกละถ้าหากว่ามีก็บอกพบกันมั่งก็ดีเหมือนกันจะได้คุยกันได้รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสพบกันสักทีมันก็ไม่มาคุยสักทีเคยไปนอนในป่าช้าว่าถ้ามีก็มาคุยกันมั่งก็ได้มาปลุกลุกขึ้นคุยกันก็ได้มันก็ไม่มามีแต่มดมากัดแต่นั่นเองผีไม่มาสักทีเรามันเที่ยวกลัวไปไม่เข้าเรื่องเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ ือนกันในเรื่องอย่างนี้ขออนุญาตโยมเข้าใจดังนี้สมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้แล้วจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งตัวตรงหลับตากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตหรือความนึกอยู่ที่ลมเข้าลมออกอย่าให้ไปไหนเป็นเวลา5นาที
1: กระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจงรักภักดีต่อสามีเหมือนเทพเจ้าตาธิสาสุภริตาปุตโตสุแปลว่าดีภริยาแปลว่าเมียที่ดีตาธิสาสุภริตาปุตโตลูกที่เกิดจากเมียจากแม่ที่ดีเช่นนั้นสุโรโหติที่สัมปติรัชชัมปิอนุสาสติเจริญเติบโตมาเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้เป็นใหญ่แห่งทิศแม้แต่ราชสมบัติก็สามารถคุ้มครองได้ฟังแล้วก็คิดว่าลูกจะดีนี่อาศัยมาจากพันแม่ที่ดีที่นี่การตอบบุญแทนคุณมันก็สนองกันถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกได้เพียงกายให้กินข้าวกินปลาเจริญเติบโตมาลูกก็พอจะเลี้ยงพ่อแม่ได้เพียงกายแต่ลูกก็ไม่สามารถเลี้ยงใจพ่อแม่ได้คำพูดของลูกคำเดียวกับโชกหอกห้าเกินแม่อาจน้ำตาล่วงน้ำตาไหลพ่ออาจจะตกนรกในบัดดลคำพูดนั้นเป็นอาหารเป็นยาสำหรับพ่อแม่ถ้าลูกพูดจาดีๆไพเราะอ่อนหวานกับแม่กับพ่อเชื่อฟังประพฤติปฏิบัติตามพ่อแม่นั้นเป็นการเลี้ยงใจการเลี้ยงกายของพ่อของแม่ที่แก่เท่าง่ายดายนักเท่าๆไม่มีอะไรดอกกินกล้วยสักลูกสองลูกก็อิ่มแล้วกินแตงโมสักซีกหนึ่งก็อิ่มแล้วขันเพิ่นเคี่ยวหมากหาถากแกงคูนดีๆเป็นไห่มีหมากอ่อนๆไห่ครับพอแล้วเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงกายผู้เฒ่าแต่เลี้ยงใจแก่มาแล้วกายเป็นเด็กใจเฒ่าใจอ่อนแอบ่เป็นตะเครียดก็เครียดบ่เป็นหน้าห้ายก็ห้ายลูกหลานพูดจาคำหนึ่งพ่อแม่ฟังเข้าใจอีกไปอย่างหนึ่งร้องไห้อยากตายเรียกหาพระเจ้ากำนายเวรจะอมพบาลมาเอาไปเถิดลูกมันเกลียดมันชังอยากจะตายเร็วๆนานกำลังคว้างพ่อแม่ลงในนรกแล้วเอาอะไรไปให้กินท่านก็ไม่อร่อยแล้วเพราะนั้นการเลี้ยงบิดามารดาจึงมีเลี้ยงกายแล้วก็เลี้ยงใจเลี้ยงกายด้วยการให้เสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยดูแลรักษายามเจ็บไข้เลี้ยงใจด้วยการกระทำตามสิ่งที่ท่านอยากให้ทำบิดามารดาอยากให้ลูกบวชเป็นพระได้ศึกษาธรรมะแม้จะไม่อยากบวชก็ข่มใจเพราะการบวชของเราจะไปเลี้ยงใจพ่อเลี้ยงใจแม่พ่อแม่อยากแกเห็นลูกเป็นคนดีเห็นลูกชาวบ้านดีหิวกระหายหิวความดีของลูกตัวเองทำไมไม่เหมือนลูกชาวบ้านแม่หิวโหยพ่ออยากให้เป็นอย่างนี้เมื่อลูกกระทำตามที่แม่อยากแม่หิวพ่อปรารถนาเมื่อนั้นก็เลี้ยงใจเลี้ยงใจของพ่อของแม่เพราะนั้นให้มันสมกับเขาว่าวันแม่บ้างอย่าอยากให้แต่ลูกดีจะต้องมาให้มีแม่พันธุ์ที่ดีด้วยมันประกอบกันเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังบ้างก็ได้เดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นนักบวชจำนวนมากเห็นนั่งเป็นแถวอยู่เนี่ยคนโบราณมักจะพูดว่าบวชแทนพระคุณบวชแทนน้ำนมแทนค่าข้าวป้อนน้ำนมจ้างก็แทนไม่ได้ถ้าหางไม่เข้าใจนะบวช800ปีก็ยังไม่สามารถตอบแทนคุณค่าน้ำนมพ่อแม่ได้เพราะฉะนั้นการบวชนี่จะไร้ค่าจะสูญเปล่า ถ้าหากทำไม่ถูกลูกกระเทืองนั่นบวชจบนักธรรมเอกศึกมาวันเดียววันที่สองไปป้นเขาแล้วกระเทืองต้องไปขายนาแทนได้ไหมล่ะบวชมีแต่จะลากเขาคุกเข้าตารางแต่มันก็สามารถทดแทนกันได้เล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังก็ได้เศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์อยู่800ล้านอยู่ที่กรุงสาวัตถีริมฝั่งแม่น้ำอาจิระวดีมีลูกโทนคนเดียวลูกได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าขอบวชพ่อแม่ห้ามบอกว่าจะผูกคอตายถ้าไม่ได้บวชตายดีกว่าพ่อกับแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นลูกบวช ดีกว่าลูกตายบวชแล้วมาบิณฑบาตให้พ่อแม่ได้ใส่ทุกวันนะพ่อแม่จะคอยชื่นชมตกลงไปบวช5ปีมาบิณฑบาตพ้น5ปีแล้วจิตใจก็ยังพอใจในการบวชขอลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าคนเดียว18ปีปฏิบัติธรรมที่นอกเขตเมืองสาวัตถี18ปีกับ5ปีรวมกันเข้าเป็น23ปีบวชมา18ปีไปอยู่ป่าไม่เคยกลับบ้านไม่เคยส่งข่าวพ่อแม่ที่แก่เท่าก็ไม่เห็นหน้าลูกนานนานเข้าแก่เข้าจะจัดคนใช้ลูกจ้างคนงานมันก็ลักขโมยเอาเงินเอาทองบางทีมันก็ป้นมันเป็นนักป้นกลางคืนกลางวันมันเป็นลูกจ้างกลางคืนมันเป็นขโมยเอาไปเอามาเศรษฐีก็หมดเนื้อหมดตัวไปยืมเงินยืมทองใครมาเขาก็มายึดบ้านยึดช่องกลายเป็นคนขอทานร้องให้ใส่กันลูกคุณตาคุณยายสองคนร้องให้ใส่กันกรรมเวรอะไรของเรามีลูกก็ไม่ได้อาศัยเลี้ยงม้าหวังสิได้กินดูเลี้ยงลูกหวังสิได้กินแห้งได้มาน้ำเพิ่นผู้เดียวกับไปบวชไม่เห็นโผล่หน้ามาอีกเลยสองคนขอทานเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเสื้อผ้าไม่มีพระภิกษุอยู่ในป่า18ปีวันหนึ่งมีพระไปจากสาวัตถีเข้าไปในนั้นท่านก็เลยถามข่าวหาพระพุทธเจ้าถามข่าวหาพระโมคคัลลาสารีบุตรสุดท้ายก็ถามข่าวหาพ่อแม่ท่านได้ไปบิณฑบาตที่บ้านเศรษฐีริมฝั่งแม่น้ำอาจิระวดีทางเบื้องทิศตะวันออกนู้นไหมตระกูลนั้นใส่บาตรไม่ขาดสายท่านอยู่ที่นั่นท่านเคยไปไหมภิกษุที่มาจากสาวัตถีก็บอกว่านี่คุณอย่าถามหาตระกูลนั้นเถิดเพียงแต่คุณถามถึงผมก็จะน้ำตาไหลผมสงสารเอาทำไมล่ะผมอยากรู้ตระกูลนี้ท่านถามหาเฉยๆผมก็น้ำตาไหลผมสงสารเศรษฐีตนนี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วนะเป็นคนขอทานลูกชายเขามีคนหนึ่งผมได้ยินชาวบ้านเขาเล่าออกไปบวชไม่โผล่หน้ากลับมาทรัพย์สมบัติไม่มีใครดูแลเขาก็เลยถูกปล้นถูกลักจากคนงานถูกโกงจากอะไรจนหมดพอเล่าเพียงเท่านี้ภิกษุผู้ลูกชายกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวร้องไห้โฮออกมาตีอกชกใจร้องห่มร้องไห้การบวชของเราไม่มีประโยชน์ไหนบอกว่าบวชแล้วจะตอบบุญแทนคุณบิดามารดาการบวชของเรานี่เหมือนโดนพ่อแม่ลงนรกเศรษฐีก็หมดสิ้นไปเป็นยาจงผมจะสึกนั่นคือพ่อคือแม่ผมจะไปเลี้ยงพ่อแม่ผมสมกับที่ท่านเลี้ยงผมมาภิกษุหนุ่มที่ไปนั้นท่านก็แสดงธรรมให้ฟังอดทนหน่อยเถิดถ้าท่านจะสึกท่านไปสึกกับพระพุทธเจ้าคืนนั้นท่านนอนร้องไห้ทั้งคืนเช้ามาไปบิณฑบาตมาฉันได้สองสามคำมันฉันไม่ลงคิดถึงพ่อถึงแม่น้อยใจก็เลยมอบวัดถวายวัดให้พระภิกษุองค์ใหม่ผมจะกลับไปสึกท่านก็กลับทั้งเดินทั้งวิ่งสองสามวันถึงสาวัตถีไปลาพระพุทธเจ้าไปเล่าพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเวลาเธอลาเราไปอยู่ในป่าเธอหน้าตาแจ่มใสเบิกบานเหมือนนักรบที่ทรนงองอาจที่จะเข้าสู่สนามรบแต่บัดนี้เธอกลับมาโดยสภาพ เหมือนผู้พ่ายแพ้ทุกอย่างน้ำตาไหลหนองหน้าทำวินัยที่เรากล่าวดีแล้วเธอปฏิพฤติปฏิบัติไม่บริบูรณ์ได้ภิกษุเธอจะสึกไปทำไมเล่าให้ฟังว่าจะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านจึงบอกว่าการที่เธอจะไปเลี้ยงเพียงกายนั้นง่ายนักเราอนุญาตให้เธอบิณฑบาตเลี้ยงแม่ได้เลี้ยงพ่อได้แต่เราไม่อนุญาตให้เลี้ยงคนอื่นอนัญญะโปสีอย่าไปเลี้ยงคนอื่นแต่เราให้เธอบิณฑบาตเลี้ยงพ่อแม่ได้เราอนุญาตให้เธอไปหาตัดไม้ทำบ้านกระท่อมให้พ่อแม่อยู่ได้เราอนุญาตให้เธอไปหาผ้าบังสกุลมาเย็บมาทำอะไรให้พ่อแม่นุ่งห่มได้แต่เธออย่าลืมท่านเลี้ยงเธอทางกายมาได้เธอต้องเลี้ยงท่านยิ่งไปกว่านั้นคือเลี้ยงใจเลี้ยงกายด้วยบิณฑบาตให้ท่านเลี้ยงใจด้วยการแสดงธรรมสถาปนาท่านเป็นอิสราธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินการทำเช่นนั้นก็ยังชื่อว่าเลี้ยงได้เพียงกายต่อบุญแทนคุณขนาดนั้นยังไม่คุ้มค่าสะสมแต่ถ้าผู้ใดสามารถเลี้ยงใจที่ไม่มีศีลให้มีศีลขึ้นมาเลี้ยงใจมารดาบิดาที่ไม่มีศรัทธามีจาคะมีปัญญาให้มีศรัทธามีจาคะมีปัญญาการเลี้ยงเช่นนั้นเธอได้ปิดประตูนรกอบายให้พ่อแม่สิ้นแล้วเธอก็เหมือนนำพ่อแม่ไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์อย่างนั้นจึงชื่อว่าตอบบุญแทนคุณได้ฟังให้ดีว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกเพียงกายนั้นมันก็ยังไม่เป็นแม่ของลูกแม่ของโลกมันก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานเลี้ยงลูกลูกตอบบุญแทนคุณพ่อแม่เพียงหาข้าวปลาอาหารให้กินนั้นยังไม่คุ้มกันถ้าแม่ใดเลี้ยงลูกด้วยศีลด้วยธรรมเมธาวินีศีลวตีดังกล่าวแล้วนั่นแหละเลี้ยงใจลูกให้งอกงามด้วยศีลด้วยธรรมเพราะนั้นเมื่อเลี้ยงใจไม่ได้พ่อแม่หมดปัญญาก็หาวิธีส่งลูกไปหาครูบาอาจารย์ให้ลูกได้บวชได้ปฏิบัติธรรมให้จิตใจของลูกงอกงามเพื่อจะย้อนกลับมาเลี้ยงใจของแม่ของพ่อได้เพราะนั้นจึงไม่มีอะไรดีกว่านำลูกเข้าสู่ภาคกาสาวพัทเพื่อจะได้อบรมด้วยศีลด้วยธรรมภิกษุนั้นดีใจมากฟังธรรมกันนั้นได้เป็นพระโสดาบันปฏิบัติธรรมมา23ปีไม่เข้าถึงธรรมเพราะศรัทธาศีลจาคะปัญญานั้นคือธรรมะของผู้เป็นโสดาบันเช้ามาท่านไปบิณฑบาตเสร็จไปเที่ยวหาพ่อหาแม่ไปบ้านหลังเดิมที่ตนเองเคยอยู่ไปถามเศรษฐีคนใหม่ที่เป็นเจ้าของบอกว่าท่านพระผู้เป็นเจ้าท่านปรารถนาอะไรปัจจัยสี่ผมจะถวายจะเลี้ยงดูท่านอย่าไปถามหาเจ้าของบ้านหลังนี้เขายากเขาจนเขาไม่มีอะไรจะใส่บาตรให้ท่านดอกภิกษุนั้นบอกว่าอาตมาปรารถนาจะเห็นเพียงเท่านั้นไม่ได้ปรารถนาบิณฑบาตจากบุคคลเหล่านั้นถ้าท่านเพียงอยากเห็นก็เดินไปตามตอกซอกซอยคนขอทานย่านคนยากไร้ไม่เที่ยวไปก็ไปเห็นอยู่ข้างกำแพงในซอกในซอยหนึ่งนอนอยู่กับดินเสื้อผ้าขาดกระลุงกระเลียงหนังหุ่มกระโดกพร้อมโยมที่เป็นมารดานี่เคยใส่บาตรเป็นนิสัยตั้งแต่เป็นเศรษฐีเห็นพระมายืนมองอยู่ใกล้ๆก็ลุกขึ้นนั่งพนมมือนิมนต์ท่านไปบิณฑบาตทางอื่นเถิดไปโปรดที่อื่นเถิดพวกฉันไม่มีแม้แต่จะกินจะใส่บาตรให้ท่านวันนี้ไม่ได้อย่ายืนรอคนอินเดียเนี่ยพระไปยืนรอเอานะไม่ได้ไปเป็นแถวแบบบ้านเราท่านจำไม่ได้18ปีคับคล้ายคับขาแม่ของเราหรือเปล่าพ่อของเราหรือเปล่าทำไมผอมเหลือเกินทำไมซุ้มเสียงมันแหบมันแห้งก็เดินเข้าไปอีกไปยืนดูใกล้ๆผู้เป็นพ่อได้ยินว่าอย่างนั้นก็เลยว่านี่ยายไม่ใช่พระลูกชายเราหรือพระอื่นไม่มายืนอยู่อย่างนี้นะเขารู้ว่าเราไม่มีไม่ใช่พระลูกชายเราหรือดูดีๆสิยายส่วนพระภิกษุหนุ่มได้ยินเสียงโยมบิดาพูดอย่างนั้นก็มั่นใจว่าพ่อแม่เราแท้เดินเข้าไปก็จำได้ท่านก็อดไม่ได้เหมือนกันร้องไห้โฮโฮโฮออกมาโสดาบันยังร้องไห้นางวิสาขาหลานตายเธอก็ร้องไ แต่ความทุกข์ของโสดาบันเท่าภูเขาจะเหลือเท่าจอม

0: ความทุกข์เท่าแม่น้ำในมหาสมุทรจะเหลือเท่าน้ำสองสามหยดจิตใจคนผู้เข้าถึงธรรมโสดาบันเนี่ยยังโกรธได้ยังร้องไห้ได้แต่มันไม่นานส่วนลูกชายร้องไห้ลูกชายเป็นโสดาบันพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยเป็นบาปเป็นกรรมของลูกที่ทอดทิ้งพ่อแม่ไปบัดนี้จะไม่จากกันอีกตลอดฟ้าดินสลายพ่อแม่ก็ร้องให้ใหญ่เลยแต่พ่อแม่ร้องไม่หยุดลูกนี้ตั้งสติได้ก็หยุดนั่งลงเปิดบาตรเอาอาหารให้พ่อให้แม่กินเทศให้พ่อแม่ฟังอัฏฐกัมมะวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเอโกวะมัจโจอัจเจนติเมื่อเราเกิดมาเราก็มาเปล่าๆตัวคนเดียวไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติ80โกฏมาเอโกวะชายเตกุเลเมื่อจะตายไปก็ไม่ได้หอบหิ้วเอาทรัพย์เหล่านี้ไปต่างคนต่างไปต่างมาที่รวยมาได้เพราะบุญดอกพ่อแม่เอ้ยที่จนหมดสิ้นไปเพราะกรรมบุญเก่าเราหมดแล้วปุรานะปุญญังปริคีนังบุญเก่าเราสิ้นแล้วบุญใหม่เราก็ยังไม่ให้ผลอย่าร้องห่มร้องไห้ลูกจะอยู่ด้วยจะเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ใจชื้นหยุดร้องไห้กินข้าวหลังจากนั้นท่านก็บิณฑบาตมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เทศให้ฟังทุกวันให้มีศรัทธาเชื่อมั่นว่าบาปมีบุญมีกรรมมีสวรรค์มีนรกมีเทศให้พ่อแม่ว่ายากจนนี้ก็ไม่ไปเป็นเหตุให้ทำชั่วดอกพ่อแม่ศีลห้านี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่ากองบุญเราจงเป็นผู้มีกองบุญมีศีลห้าหลังจากนั้นก็เทศถึงจาคะให้รู้จักหัดปล่อยวางอย่าอาลัยอาวรณ์ถึงทรัพย์ถึงชีวิตที่ผ่านมาเทศถึงปัญญาให้รู้จักว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันจงประจักษ์แจ้งซึ่งความจริงอย่ายึดมั่นถือมั่นฝึกปล่อยฝึกวางพ่อแม่เข้าถึงธรรมโสดาบันลูกไปหาไม้หาไร่มาทำกระท่อมให้พ่อและแม่อยู่ไปหาตามป่าช้าเสื้อผ้าที่เขาทิ้งขาดขาดผ้าห่อศพท่านเอามาต้มมาซักเอามือของท่านเย็บเป็นผ้าถุงเย็บเป็นกางเกงเป็นผ้าเตี๋ยวโทตีเอามาให้พ่อแม่นุ่งห่มบิณฑบาตเลี้ยงตนเองพร้อมลงพร้อมลงไม่ได้กินเพราะว่าบางวันไม่เหลือจากพ่อแม่บางวันเหลือน้อยกินไม่อิ่มท่านผอมลงหลายวันเข้าเพื่อนก็ถามท่านมาจากป่าใหม่ๆท่านแจ่มใสเบิกบานอินทรีย์ของท่านผ่องใสร่างกายของท่านก็อุดมสมบูรณ์บัดนี้ทำไมท่านจึงผอมผ่ายผอมลงสู้ผอมหน้าตาก็ดำคล้ำท่านไม่พอใจในธรรมของพระศาสดาหรือท่านก็บอกว่าหามิได้ร่างกายผมผ่ายผอมไปจิตใจผมก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ธรรมวินัยเยโอชะวันตาผมมีความอร่อยอร่อยในโอชะแห่งธรรมวินัยแต่ผมผอมเพราะไม่ได้กินอิ่มผมบิณฑบาตมาเลี้ยงแต่แม่แต่พ่อเลื้อจากท่านผมจึงได้กินหลังอย่างนั้นมันก็เลยไม่อิ่มบางวันมันก็ไม่ได้กินเลยกายผมผอมไปใจผมได้เอิบอิ่มด้วยคุณธรรมตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ที่สุดเหล่านั้นเข้าใจไม่ถึงโอ้นี่มาบวชขโมยธรรมวินัยธรรมวินัยเยธรรมฐานเกปปัชิเตบวชมาขโมยธรรมวินัยพระพุทธเจ้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตนเองไปฟ้องพระพุทธเจ้าให้ไล่ศึกพระพุทธเจ้าเรียกประชุมถามต่อหน้าสงฆ์ท่านก็เล่าให้ฟังผมผอมเพราะผมไม่ได้กินอิ่มแล้วก็เล่าถึงการบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้ที่ยากก็ถามไปว่าเมื่อเธอเลี้ยงพ่อแม่ของเธอทางกายอย่างนั้นแล้วเธอทำอย่างไรอีกเธอได้เลี้ยงใจพ่อแม่เธอหรือไม่ท่านก็บอกว่ากับผมก็เลี้ยงใจท่านด้วยการแสดงธรรมอยู่ในภาข้าวนั่นแหละทุกวันให้ท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาโยมบิดามารดาของผมไม่มีความทุกข์ท่านสบายใจท่านเข้าใจในหลักธรรมวินัยเยโอคทัปปตาอย่างเข้าสู่ธรรมวินัยนี้แล้วพระพุทธเจ้ายกมือใส่หัวสาธุ ุสาธุอนุโมทามิดีแล้วดีแล้วฉันยินดีด้วยเธอได้ดำเนินตามปฏิปทาเช่นเดียวกับเราเราก็ทำเหมือนเธอเมื่อเราเป็นสุวรรณสามพ่อแม่เราตาบอดเราหาพ่อแม่ไปเลี้ยงในป่าจนท่านตายแต่เราไม่ได้เลี้ยงใจไม่ได้แสดงทำให้ท่านเข้าใจถึงอย่างนี้เธอได้กระทำสมควรแล้วตอบบุญแทนคุณท่านคุ้มค่าแล้วเธอปิดประตูนรกให้พ่อให้แม่แล้วพ่อแม่เธอจะไม่มีโอกาสตกนรกอีกแล้วภิกษุทั้งหลายเธอจงฟังถ้าอยากจะตอบบุญแทนคุณเธอก็จงตอบบุญแทนคุณด้วยธรรมอย่างนี้เธอสึกไปเลี้ยงกายแต่เธอไม่สามารถเลี้ยงใจท่านให้เจริญจนพ้นอบายเธอจงเอาตัวอย่างภิกษุนี้เถิดหลังจากนั้นภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมกันนี้ได้บรรลุธรรมระดับโสดาบันเยอะแยะนั่นเราจะเห็นได้ว่าการตอบบุญแทนคุณเลี้ยงกายด้วยเลี้ยงใจแม่จะเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงกายแล้วก็เลี้ยงใจไม่สามารถเลี้ยงลูกให้ดีได้ทางใจจึงหาครูบาหาอาจารย์เอาไปฝึกไปสอนไปบวชไปเรียนเพราะความปรารถนาดีของแม่วันแม่มาถึงอย่างนี้อย่าให้มีเพียงวันที่12สิงหามันนานเหลือเกิน365วันมีวันเดียวมันควรจะมีเหมือนพระพุทธเจ้าบอกเปตยาเมตยาพมมัญญาสามัญญาเทถากุรปจายิโนอนุเคราะห์มารดาอนุเคราะห์บิดาอนุเคราะห์สมณพราหมณ์ในวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำพ่อแม่ตายไปในวันพระได้ยินเสียงคล้องเสียงกองโอ้คิดถึงไปทำบุญหาท่านก่อนไปใส่บาตรไปฟังธรรมหรืออาจจะไปจำศีลปฏิบัติธรรมอุทิศเนี่ยที่มาจำศีลนานๆเรียกว่าปฏิหาริยะอุโบสถไม่ใช่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งลากกันไปเรื่อยๆปฏิหาริยะไปวันนำไปอุโบสถที่นำไปอดไปทนไป5วัน6วัน7วันที่นี่นึกถึงพ่อถึงแม่มากๆทำอย่างนี้ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเราจะได้รู้จักวันพ่อวันแม่อยู่ตลอดอย่าไปเห่อเขาเขาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนกันอย่าไปเลี้ยงแต่กายในนี้มันเกิดจะไม่มีแม่ของลูกแม่ของโลกไปดูเถิดตามหนังตามละครแกเท่าเกือบตายแล้วแม่ทั้งหลายก็ยังจะเป็นสาวอยู่เยอะเยอะเยอะเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานพริ้งอยู่นั่นลูกหลานก็ยิ่งเละเข้าไปใหญ่เลย
1: เพื่อให้เยาวชนของชาติรำลึกถึงบุญคุณคุณค่าของแม่เพื่อให้พลเมืองของชาติรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้เปรียบเสมือนพระแม่เจ้าของชาวไทยวันนี้ก็เลยเกิดขึ้นความจริงวันเช่นนี้แต่ก่อนมันไม่มีดอกในเมืองไทยของเราเมืองฝรั่งเขามีวันพ่อวันแม่ Father and Mother Day เพราะว่าสังคมฝรั่งกับสังคมไทยของเรามันไกลห่างกันมากความเป็นอยู่ระบบ family relationship คือระบบครอบครัวเกี่ยวดองข้องญาติระบบครอบครัวนี่มันไกลห่างกันฝรั่งแม่พ่อแม่กับลูกนี่เหมือนลูกเป็ดตอนออกมาใหม่ๆก็เลี้ยงดูกันไปพอเจริญวัยใหญ่กล้าเติบโตขึ้นมาเขาก็ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ชีวิตที่ตัวใครตัวมันก็ปีก้าขาแข็งเหมือนลูกนกลูกกาบินไปหาโยหากินพ่อแม่ก็เลี้ยงต่อไปจนลูกเติบโตมามดแต่เขาก็มีระบบสวัสดิการสังคมที่ทางรัฐบาลจัดทุกคนเมื่อทำงานทำการได้แล้วก็จะต้องหักเงินไว้เป็นเงินบำรุงเงินป้องกันสังคมSocial Welfare Social Insurance ประกันสังคมสังคมสงเคราะห์เงินประเภทนี้จะเก็บไว้หักรายได้จากผู้คนที่มีรายได้แล้วตามอัตราที่กฎหมายเขาวางกันไว้แล้วก็จะเอาเงินประเภทนี้มาเลี้ยงคนเฒ่าคนแก่ที่ลูกหลานทอดทิ้งไปจัดนิคมคนแก่เราขี่รถไปหน้าสงสารผู้เฒ่าฝ

นั่งมือนั่งงอกเงินเงินอยู่ตึกเป็นแถวตึก10ชั้น20ชั้น30ชั้นตึกผู้เฒ่านิคมคนแก่เห็นแล้วก็สงสารบางคนไม่ยอมมาอยู่นิคมพอใจจะอยู่ที่บ้านเกิดตนเองยอมตายที่นี่เขาก็ให้อยู่แต่เขาก็มีรถไปส่งนมส่งอะไรตอนเช้าโลกล้านเข้ามาอยู่ด้วยพวกฝรั่งผู้เฒ่าเหล่านี้ก็เลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเป็นฟูมันเกิดอาการอ้างว้างว้าเวโลเลเนตขึ้นมาเอาม้าเป็นเพื่อนเอาม้าเป็นลูกเป็นล้านเอาแมวเป็นลูกเป็นล้านจูงม้าจูงแมวไปไหนพูดกับม้ากับแมวดาริงสวีทฮาร์ทโอยอดรักหวานใจของฉันก็ว่าไปผู้เฒ่าเหล่านั้นมีเงินมีทองก็ต้องเอาไปประกันชีวิตให้กับหมาบ้างประกันชีวิตให้กับแมวบ้างนะเพราะนั้นบริษัทประกันภัยประกันภัยนะไม่ใช่ประกันแต่ชีวิตประกันภัยเขาจึงไม่ใช่เพียงประกันภัยให้ตั้งแต่คนประกันภัยห้อนหมานะถึงหลายแสนบาทถ้าเกิดรถเหยียบรถชนแข้งขาหักบริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้หมาเขาค่ารักษาพยาบาลมีโรงพยาบาลหมาโรงพยาบาลแมวโอ้ยถ้าเป็นบ้านเราทุกตายจนตายนั่นคือระบบฝรั่งแม้เขาจะร่ำรวยทางวัตถุเงินทองแต่เงินก็ไม่สามารถจะซื้อเอาความสุขได้จิตใจนั้นต้องการที่อยู่ของมันต้องการเครื่องนุ่งห่มของจิตใจต้องการอาหารของจิตใจต้องการยารักษาโรคของใจต้องการปุ๋ยใส่เข้าไปในหัวใจเพราะนั้นผู้เฒ่าเหล่านั้นแม้จะอยู่ตึก10ชั้น20 30ชั้นจิตใจก็อ้างว้างว้าเหวเหมือนไม่มีที่อยู่บางคนจึงไม่ยอมมาอยู่ที่บ้านตนเองยอมตายที่นั่นบางทีตายไปลูกหลานไม่มีใครมาดูมาแลหมาตนเองที่เลี้ยงไว้แล้วมันช่วยดูแลมันช่วยแทะช่วยทึ่งกินเลือดแต่กระดูกก็มีมาแล้วด้วยเหตุนี้เองพวกฝรั่งก็เลยอ้างวางบาเฟร้องขอต่อรัฐบาลลูกหลานมันยุ่งยากลำบากมันไม่เคยเห็นหน้าเลยปีทั้งปีชาติทั้งชาติเลี้ยงมาใหญ่โตใจก้านหน้าบานปีกก้าขาแข็งซะแล้วก็เลยขอร้องให้รัฐบาลเนี่ยหยุดงานทีหยุดให้ลูกให้หลานมาเยี่ยมมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ที่นครก็เลยมีวันขึ้นมาวันหนึ่งในจำนวน365วันวันที่ลูกหลานอยู่ที่ไหนที่ไหนทำงานทำการและรัฐบาลหยุดให้มาหาพ่อหาแม่มาใส่ปุ๋ยให้หัวใจแก่พ่อแก่แม่เขาก็เลยหยุดวันนี้เรียกชื่อว่าวันแม่วันพ่อเนี่ยวันพ่อวันแม่ Father and Mother Dayวันพ่อหรือวันแม่หยุดแล้วลูกหลานก็ขับรถมาหามาเยี่ยมที่ยังพอระลึกนึกถึงกันพ่อแม่ก็เลยแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้มาเธอเดย์แฮปปี้ฟาเธอเดย์เรียกว่าสุขสันต์วันพ่อวันแม่ส่วนเมืองไทยของเรานั้นอยู่ด้วยกันลูกล้อมหน้าหลานล้อมหลังสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลแปลกไปเมืองฝรั่งออนซอนเห็นฝรั่งเขามีตึกรามบ้านช่องมีนิคมคนแก่เอาคนแก่มารวมกันเป็นฟูทีนี้เป็นอย่างไรก็ไปเห็นว่ามันดีก็มาจับเมืองไทยจะเอาคนแก่ที่โลกล้านไม่ดูไม่แลเนี่ยเอามาไว้จัดเป็นนิคมคนแก่ปรากฏว่าคนแก่เมืองไทยไม่มีใครอยากมานะเขาอยู่กับลูกกับล้านทุกอย่างลำบากบ้านหลังเล็กๆได้ชื่นชมอยู่กับลูกกับล้านมันดีแล้วจัดแล้วก็เจ๊งแต่เดี๋ยวนี้ถ้าจัดใหม่ก็รับรองว่าเยอะเลยทุกวันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่กำลังพ่อแม่กำลังเป็นกำพร้ากำพร้าลูกกำพร้าล้านเขากำลังจะทอดจะทิ้งลูกเจ้าลูกล้านเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูบาอาจารย์เป็นทหารตำรวจเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นข้าราชการก็แยกย้ายกันไประบบราชการไทยก็ย้ายไปนู่นย้ายไปนี้ย้ายตรงนู้นเรื่อยไปมาลูกหลานเหล่านี้ก็ชินกับการพัดพาแก่พ่อจากแม่มีเมียบ้างมีผัวบ้างโอ้ปีหนึ่งมาเยี่ยมพ่อแม่สองครั้งสามครั้งพวกที่เป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านต่อมาพวกที่ทุกอย่างลำบากข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านดำไร่ดำนาเสร็จเปิดลงกรุงเทพไปนู่นสู่โรงงานอุตสาหกรรมผักไต่ผักกลางอุดมสมบูรณ์ไปหาทำงาน

0: ทำการเอาไปมาคิดใจมันก็คุ้นเคยชาชินกับการพัดผักทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านงงเงินต่อมาก็ไม่อยากจะทำนาไม่อยากจะเกี่ยวข้าวเอาเงินมาจ้างดีกว่าก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปเรื่อยพ่อแม่ก็อ่างวางว้าเวลลิเนตเป็นกำพร้างงกเงินเงินโอ้ยอุกอังสังขยาอีดูตันสาบผู้เฒ่าเด้เกิดมาย่ำทุกย่ำยากน้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยบาทตรงนี้แหละมันจะมีวันพ่อวันแม่ขึ้นมาให้รัฐบาลไทยหยุดวันที่12สิงหาวันพ่อวันแม่ก็ไม่มาหาพ่อหาแม่มันไกลหยุดก็ไปหากินเหล้าหาสนุกสนานเขาครับเขาบาเพลินไปเลยตรงนี้เมืองไทยไม่เหมือนเมืองฝรั่งพอมาจัดจอมพลแปกจอมพลปอมาจัดขึ้นฝรั่งมาเห็นก็หัวเราะมันมาอ่อนซอนประเทศไทยเราใช้คำว่าอ่อนซอนนะ พอฝรั่งเข้ามาเห็นเมืองไทยเราเขาก็แหมเมืองไทยมันดีแสนจะดีลูกล้อมหน้าร้านล้อมหลังอยู่ในครอบครัวแสนจะอบอุ่นไม่เหมือนสังคมฝรั่งแล้วทำไมคุณถึงต้องมาจัดอย่างนี้เขาก็หัวเราะฝรั่งมันดีแล้วประเทศไทยคุณมาจัดทำไมเขาว่า why you make life is not good เขาว่าเป็นหยังจะเฮ็ดจังซี่มันบ่ดีตัวนี่เขาบอกเจ้าพัดขึ้นแนวใดมันดีแสนจะดีแล้วตัวเมืองไทยเขาว่า Thailand is very good family relationship this is very strong very good เขาว่า why you make life day is not good เขาว่าเมืองไทยนี่ระบบครอบครัวเกี่ยวดองข้องญาติมันแสนจะดีแสนจะแน่นแฟนแล้วคุณมาทำอย่างนี้มันทำยังไงเนี่ยมันไม่ดีนะแล้วเราก็เลิกล้างกันไปแต่บัดนี้เราก็มีวันแม่ขึ้นมา
1: คนใดที่ทำใจให้สงบรวมมาได้โมกขันติมาได้บรรทนา

้าหาอยู่คงที่สงบอยู่คงที่แล้วไม่ไปเที่ยวไม่ไปถูกบ่วงบ่วงคือกามคุณธาตุรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นบ่วงของใจกามคุณธาตุนี้มันนั่งดักใจไว้รอบด้านรอบข้างถ้ากระดิกตัวเข้าไปก็ต้องถูกถ้ามันกระดิกตัวแล้วอยู่พื้นที่ไม่เป็นไรคิดเที่ยวไปไกลเองเขาไปถูกดวงของมันท่านเป็นคนใน สำรวมใจได้แต่คนอยากดวงของมันเราหาได้รู้สึกไหมว่าเขาดักบ่วงเราเราเที่ยวสนุกสนานไปไปคนเดียวเที่ยวสนุกสนานเรื่อยๆไป

แล้วใจต้องเป็นต้นในตัวที่แท้ใจมีที่จุดที่หมายเครื่องหมายของใจคืออารมณ์อารมณ์ใดติดติดในอารมณ์นั้นนั่นแหละจุดหมายของใจแต่ไม่ใช่จุดหมายที่เอามันจุดหมายนั้นเรียกว่าถ้าใจไม่มีอารมณ์ไม่มีตัวหมายความไม่มีตัวถ้าจุดหมายที่เอาจุดหมายที่ตั้งมั่นคือจุดหมายที่นิมิตของสมาธิเรากำหนดตรงไหนล่ะมันตรงนั้นมันถนัดในใจของเรามันมีเครื่องหมายของนิมิตภาวนาเรียกว่านิมิตสมาธิถ้าหากมีนิมิตนั้นเป็นเครื่องหมายว่านั่นแหละจุดหมายของใจไม่ใช่เครื่องหมายส่งออกไปเพราะเหตุที่มันไม่อยู่นั่นแหละมันไม่ค่อยส่งไปส่งไปมันค่อยมีจุดหมายใจของเรามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีเครื่องอยู่เรื่องต้นเราหัดภาวนาทำสมาธิพุทโธหรือว่าอนาปานสติจุดเนี่ยอยู่จิตอยู่ในจุดเดียวเมื่อแม่อยู่ในอารมณ์นั้นเรียกว่าจุดหมายของสมาธินิมิตของสมาธิ ถ้าหากว่าเรามีปัญญาอุบายสามารถที่จะจัดเอาจุดหมายเข้าไปในคนนั้นอีกต้องย้อนเข้ามาหาผู้คิดผู้นึกผู้รู้สึกผู้ว่าผู้โทจากตัวนั้นแล้วทิ้งผู้โทหรืออนาปานสติเป็นจุดหมายของสมาธิทำสมาธิหากมีไม่มันบอกใครไม่ได้ไม่รู้ด้วยตนเองจุดหมายของสมาธิหากรู้ด้วยตนเองเรียกว่าสมาธินิดนั่นละเครื่องอยู่ถ้ามีนั่นเป็นเครื่องอยู่แล้วจิตมันว่างจากนั้นเป็นเครื่องอยู่แล้วให้ไปไหน จิตนี้เป็นของมีตัวมันต้องเที่ยวไปไกลได้คือเที่ยวไปอารมณ์ไปกินอารมณ์คือไปสมาคมคือไปยึดอารมณ์เที่ยวไปชมกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไปชมรูปนั่นแหละมันมีตัวนี้ก็ไปชมกลิ่นมันมีตัวนี้ก็ไปชมเสียงรสโผฏฐัพพะอารมณ์ต่างๆมันมีตัวนี้เข้าไปชมไปกินเพื่อไปสวยอยู่ในอารมณ์นั้นพระพุทธเจ้าท่านเทศนาเทวดาท่านบอกภิกษุองค์
เรียกว่าไปขโมยของเขาคิดโกงหนึ่งเอาดอกไม้มาดมกลิ่นหอมโดยชอบใจติดเทวดาบอกว่าท่านไปรักเขามานี่ดอกไม้ท่านไปรักเขามาถ้าท่านบอกว่าไม่ได้รักเขาเด็ดมาให้นั่นก็รักเขาสิรักกลิ่นของเขาสิท่านว่างเทวดาว่าอย่างนี้รูปก็ไปรักเอามาไม่มีในที่นี้ต่อไปเอาอื่นเข้ามารักมาชอบมาชมมายินดีพอใจเสียงก็ไปรักเอามาไปขโมยเอามาเขาก็ครับรับครับเพลงอยู่ตามเรื่องชอบหรือไม่ชอบเราไปรักไม่ชอบก็ไปเกลียดไปโกรธแต่เขาหาได้รู้ตัวไหมกินก็ไปรักเอาของเข้ามามาชมมาบ่มมาเนียมนับถือไม่รักไม่ชอบมันไม่รักไม่ชอบคนละเกลียดงอเขาก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันโคตรพระธรรมารมณ์ทั้งปวงหมดล้วนแต่ขี้ขโมยเข้ามาทั้งนั้นเขาไม่รู้เรื่องด้วยเป็นขี้ขโมยอยู่เขาเรียกว่าชิ้นไม่บริสุทธิ์มาเทศก็ไม่เป็นไปต้องให้เป็นผู้มีชิ้นบริสุทธิ์เท่านั้นสมาธิของเขาจะเริ่มงานยังก็งามขึ้นมาไม่ได้ชิ้นเบื้องต้นเขาไม่บริสุทธิ์เสียแล้ว

คิดนั่นเป็นของละเอียดนักสิ่งของสมบัติของเขาเป็นวัตถุนี่เป็นวัตถุส่วนชิ้นข้อแรกเรียกว่าฆ่าคนอื่นในชัดอื่นเรียกนั่นเรียกว่าเป็นวัตถุแต่พระองค์ให้ฆ่าซึ่งด้วยเป็นภัยอันตรายเมื่อหัดทำสมาธิภาวนาเป็นภัยอันตรายแก่สมาธิต้องฆ่าให้หมดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาปรากฏที่ใจชำระมันหมด

ห็นข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็เช่นเดียวกันกามเมธมิจฉาจารประพฤติผิดในกามไม่ต้องประพฤติผิดล่วงละเมิดทางกายในทางใจล่วงละเมิดทางใจ เกิดความพอใจรักใคร่ยินดีเกิดขึ้นเมื่อไรประพฤติผิดแล้วประพฤติผิดโดยใจโกหกพูดเท็จพูดคำหยาบพูดล่อลวงเมื่อประการต่างๆเมื่อหลอกลวงล่อลวงตนเองเมื่อจะทำไม่ทำว่าจะเอาไม่เอาว่าจะทิ้งไม่ทิ้งเมื่อจะละไม่ละคิดถึงข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราเพื่อเมาเมาในที่นี้ก็ได้เมาแต่เรื่องสุราเมาตลอดทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพลิดเพลินเมาในทั่วไปจะไปเชื่อคิดถึงข้อห้าคนเมาคือคนเพลิดเพลินคนเมาคือคนยินดีใจคนดีใจหรือเสียใจมันติดอยู่ในอารมณ์อันใดละถอนไม่ได้มันเลยชื่อว่าเมาในข้อเดียวคือข้อที่หนึ่งพระองค์สอนให้ละสอนให้ขาดให้ทิ้งขาดแล้วจะอยู่เป็นสุขสบาย ไม่มีภัยมีเวรมีอันตรายพระองค์สอนให้ขาดโดยทีนี้ไม่ได้ขาดด้วยสัตว์อาวุธใช้อาวุธคือปัญญาไม่ได้ทำลายสิ่งของคนอื่น

เหตุใจจะลังสายอย่างคู่หาสายอย่างจิตมันเที่ยวร่อนไปผู้เดียวไม่มีขอบเขตแต่มันกลับมานอนอยู่ในกายอันนี้คือคู่หาสายอย่างถ้าหากใครสังวรจิตได้จะพ้นจากวงของมารเนื้อมารไม่ได้มีที่อื่นไกลหรอกอยู่ตัวในตัวของเราเองถ้าออกจากตัวไปก็ไปถูกวงมารถ้าหาก็อยู่คงที่ก็พ้นจากอันตรายไม่ได้มีภัยเราเป็นกรรมฐานควรที่จะคิดพุ่งเด็กนั่งดูแม่อาแล้วแม่หุบอาแล้วคิดโมงหลอนอาไม่ค่อยจินตนาได้ด้วยเป็นกรรมฐานดูกรรมฐานชุดมหาที่เจริญอย่างนี้ให้ช่างเหตุอาพุทธิธรรมเราจะตั้งใจรักษานั่นไว้จึงจะได้ชัวร์เป็นกรรมฐานสมบูรณ์เมื่อสกาและชนิดเอาละถ้าทำดีลงประกอบความเพียรภาวนาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าจะอยู่ตรงไหนเป็นอาการยังไงจึงรีบเร่งทำให้มันพอให้มันทันกับการกับเวลาใช่ไหมอยู่ช้าไปมันจะไม่ทันกาดให้มันทันตลาดคือทันกาดนั่นเองรีบเกลียวรีบพายอย่าให้มันสายดอกบัวจะเหี่ยวเข้ามาตัวของเรามันเหี่ยวพอทุกวันทุกวันรีบเกลียวจะรีบพายเพื่ออย่าให้มันสายโกนไปโกนควรในเวลานี้เรียกว่าเวลาพอสมาสมควรถ้าหากเป็นดอกบัวก็

จนกระทั่งฝังวันนี้แล้วซึ่งยังไม่ฟังแล้วไม่เชื่อบาปถ้าหากนิ่งนอนใจไม่ฟักไฟถึงคุณงามความดีเรารักษาจิตใจของเราไม่ได้จิตใจของกวดก่อนไม่อยู่นิ่งนอนได้วันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าก็ไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่ทราบจะได้ยินอย่างนี้หรือไม่เวลาที่เราได้สบพบเห็นจงตั้งใจทำสมาธิภาวนารักษาความสงบอบรมให้เขาถึงเอกคตาลงทั้งมันเป็นไอลมเอกตาจิตให้ลมปัจจุบันลมปัจจุบันละมัดเรื่องไม่มีอะไรไม่มีการส่งสายตรงนี้เรามาควงมัดเรื่องควงการ

เป็นการชำระแก้ไขตนเองในตัวลงถึงอัปปนาแล้วไหมครับหรือลงถึงอุปจาระจิตเมื่อตั้งแต่อารมณ์เดียวจะมาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวเพราะนั้นแหละสิ่งที่เราต้องการและปรารถนาถ้าหากว่าพิจารณากันแล้วเมื่อสร้อยแล้วมันรวมมันเป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแตะไม่มีใครแต่งไม่มีใครเขาบอกเขาสอบมันเป็นเองนั่นเรียกว่าจิตพักพักทั้งหนึ่งซะก่อน แต่สิ่งที่ปรารถนาแท้นั้นคืออุปจาระอุปจาระนั้นเมื่อไปบังคับทำให้คิดค้นถ้าคิดค้นมันจะส่งสายไปมันอยู่ในที่นั่นน่ะสงบอยู่ในที่นั่นน่ะพิจารณาพิจารณาเห็นในที่นั่นน่ะค้นให้ค้นในที่นั่นน่ะไม่ต้องค้นในที่อื่นทางยังไงทางคนก็ให้อยู่ด้วยคนอยู่คนสงบไม่ใช่ถ้าหากว่ามันมีเรื่องที่จะคิด

0: จริงรีบเร่งทำเสียอย่าให้เสียเวลาไม่ยากเอาทำกันลงไปนี
1: ่เทศน์นี่ฟังแล้วฟังปฏิบัติที่ท่านเทศที่เรียกว่าเทศธรรมภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมาในหน้าฟังหน้าฟังเทศน์อันหนึ่งธรรมอันหนึ่งคือคนจริงนี่ทำคำพูดอย่างประเทศธรรมเทศธรรมคำสอนพิการที่ว่านั่นเองแต่ประมาณอธิบายได้อีกอย่างเทศแล้วต้องทำตามจังหวะเทศธรรมทำพอพอสลามไม่ใช่เทศพอรอทำพอรอเทศธรรมเบื้องต้นเทศธรรมพอรอมาสะกดไปละอันนี้เทศยังไม่ทำอธิบายให้ฟังตั้งธรรมเบื้องต้นไม่รู้จักรสชาติของสารเทศธรรมะคือต้องการธรรมรสการฟังเทศน์ต้องการรสปฏิบัติคือต้องการธรรมรสรสของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดูจะเป็นจริงอย่างที่ต้องแสดงไหมอย่างแสดงเนี่ยความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจเราดีชั่วเกิดที่ใจเราแล้ว

มั่นใจไม่ต้องให้คนอื่นบังคับให้ละและให้กระทำคนอื่นบังคับก็ไม่ยอมทำทางที่ไม่ดีถ้าหากเราเห็นทางที่ดีแล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทำมันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายแต่ทำชั่วได้ยากเพราะเห็นด้วยตนเองสิ่งใดมันจะเกิดใครจะเด็กแก้กล้าไปหยิบมันดมนักของเขาก็ตกไปหยิบมันดมเขาจะเอาคนโง่คนที่ผลิตคนเสียผลิตมีคนผลิตทั้งนี้ถ้าเห็นชาติตนเองไม่จะไปทำทำไมทางเขาก็เลี้ยวคนที่คนผลิตนี่เรานี่ไม่ได้ปฏิบัติเราไม่จักรสชาติของธรรมนะอย่างนี้เราขอเรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ถึงธรรมยังไม่ได้ทำไว้ในตัวของเราในนี้ไม่มีสมบัติคือธรรมะไว้ในตัวของเราธรรมะนี่แหละเป็นสมบัติล้ำค่ามหาศาลเมื่อเกิดเป็นชาตินี้ห่างมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็มีศาสตร์เราไปกว้างแค่ไหนถึงไหนก็ต้องศักดิ์อย่างที่เป็นมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านแล้วในคนเมาประมาทพุ่งลงเพลินเลยไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นนิดนะก็จะรู้ตัวได้แต่สายก็บางคนบางคนนี่จนเท่าตายชราทิ้งเต่าใช่ปะไม่มีแต่เยอะแยะทั้งนั้นที่เรารู้สึกตัวเข้ามานี่ก็เรียกว่าดีขึ้นในครบเนี่ยรถของพระจะทำเราลืมรถของพระจะทำธรรมรถมันสาขบขึ้นมาแล้วเราจึงค่อยมั่นอยู่ในธรรมรถปฏิบัติต่อไปว่าการที่จะเห็นธรรมรถได้รักรถธรรมรถนั้นอาศัยการทำจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งที่อยากเกิดจากจิตเป็นอธิบายมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบจะรู้ได้ไงดีชั่วมันเกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตก็ต้องรู้จักว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาที่นั้นละชั่วกับละที่จิตที่ปรากฏที่จิตมันไม่ดีจะรักษาคนดีว่าเรานี่รักษาที่จิตก่อนรักษาคนเดียวที่จิตไม่ต้องรักษาที่อื่นเราเห็นเช่นจิตที่ก่อนจิตทางคนสงบไปก่อนจึงค่อยเห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นจึงจะได้รับรสธรรมรสบางอธิบายนี้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิคือหัดใจให้สงบเพื่อจะได้รับรสชาติของเพื่อทำดังอธิบายมานั้นตอนนี้เราพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาถามกันได้

าติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาพระท่านอยู่จำพรรษาก็คืออยู่ในที่ที่อธิษฐานนั้นเป็นเวลา3 เดือนไม่ไปไหนแต่มีข้ออนุญาตกิจจำเป็นบางเรื่องก็ให้ไปได้เหมือนกันแต่ไปแล้วกลับมาภายใน7 วันในฤดูการจำพรรษาของพระนั้นไม่ใช่พักอยู่เฉยๆแต่พักเพื่อความก้าวหน้าเรียกว่าพักเพื่อไปไม่ได้พักเพื่อไม่ไปพักเพื่อไปก็คือว่าไปทางใจเป็นการเดินทางใจไม่ใช่เป็นการเดินทางร่างกายเดินทางกายเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนไปพูดธรรมะอันเป็นแนวทางชีวิตให้เขาเข้าใจแล้วได้เดินตามทางนั้นเพื่อความสุขความเจริญของประชาชนทั่วไปแต่พอถึงฤดูการเข้าพรรษาพระที่ยังไม่บรรลุคุณธรรมชั้นสูงคือยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ทำหน้าที่เดินทางทางจิตต่อไปตามแนวทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้ไว้เพื่อการหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดต่อไปเพราะงั้นในฤดูการเข้าพรรษาเป็นฤดูที่พระสงฆ์ทั้งหลายท่านขมักขม้นในการที่จะทำความเพียรในรูปต่างๆคือเพียรศึกษาเพียรคิดค้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วเพียรปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้สะอาดจากเครื่องเศร้าหมองใจพ่อแม่ที่มีบุตรเป็นชายก็ได้นำมาบวชในฤดูการเข้าพรรษาเพราะเป็นระยะที่ยาวหน่อยเป็นการผูกมัดว่าต้องอยู่3 เดือนเมื่ออธิษฐานแล้วก็ต้องอยู่จะไปศึกเอาในตอนพรรษานี่ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นการออกไปในพรรษาเป็นการไม่สมควรแสดงความอ่อนแอทางจิตใจไม่มีความเข้มแข็งไม่สมกับเป็นศิษย์ของพระตถาคตเจ้าเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครลาศึกมาได้ปฏิญญาณแล้วแต่ว่าบางรูปอาจจะไม่ได้ปฏิญญาณก็ตั้งใจว่าจะบวชเพียงสักเดือนหนึ่งก็มีโอกาสที่จะลาไปได้ในขณะที่อยู่ในพรรษานี้ก็มีการกวดขันในเรื่องการเรียนในเรื่องการปฏิบัติในเรื่องการควบคุมจิตใจให้มากขึ้นเป็นยิ่งกว่าปกติเขาจึงมาบวชกันในฤดูการเข้าพรรษามากส่วนญาติโยมก็ควรจะอยู่จำพรรษาเหมือนพระเหมือนกันคือต้องอธิษฐานใจว่าเราจะทำอะไรในการฤดูการเข้าพรรษาอธิษฐานใจที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลอธิษฐานใจที่จะสมาทาน สิ่งที่เป็นกุศลให้ตั้งอยู่ในใจของเราอะไรที่เราควรเลือกควรละก็คือสิ่งที่มันทำลายเราทำลายสุขภาพกายสุขภาพจิตทำลายทรัพย์สมบัติทำลายความมั่นคงในครอบครัวในวงศ์สกุลให้หายไปสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะเลือกเด็ดขาดไม่คบหาสมาคมกันต่อไปไม่เอามาไหว้ในใจของเราต่อไปเช่นเราเคยเล่นการพนันในพรรษาก็เลิกเล่นการพนันเด็ดขาดเป็นทุนไหว้3 เดือนออกพรรษาก็หยุดต่อไปเราเคยดื่มของมึนเมาเสพสิ่งเสพติดเราก็อธิษฐานใจเลิกในฤดูการเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็จะไม่แตะต้องสิ่งนั้นต่อไปเราเคยเที่ยวสนุกสนานยามค่ำคืนไม่ค่อยกลับบ้านก็งดการเที่ยวตรีอย่างนั้นเคยคบหาสมาคมกับเพื่อนที่ต่ำๆ
คือเพื่อนที่จูงเราไปในทางชั่วจูงเราไปเล่นการพนันจูงเราไปเสพสิ่งเสพติดจูงเราไปเที่ยวกลางคืนจูงเราไปสนุกสนานสิ้นเปลืองเงินทองจูงเราให้เป็นคนขี้เกียจทำงานทำการเพื่อนประเภทนี้เลิกคบกันได้ในฤดูการเข้าพรรษาหรือว่าเราเป็นคนไม่ค่อยจะทำงานขี้เกียจขี้ข้านเพราะเห็นว่างานไม่จำเป็นถึงไม่ทำก็ยังมีเงินใช้เพราะคุณแม่ให้อย่างนี้ก็มันไม่ขายหน้าแมวหมามั่งเพราะแมวหมามันทำงานทุกตัวมันไม่ได้ไปขออะไรจากแม่ของมันกินใช้คนเราโตแล้วยังไปแบมือขอสตังค์คุณแม่ใช้ก็ควรนึกละอายแมวหมากาไก่ที่อยู่ในบ้านของเราบ้างแล้วเราก็ควรจะออกไปทำงานหรือบางทีก็มีงานอยู่แล้วเช่นมีที่ดินมีสวนมีทรัพย์สมบัติแต่ว่าไม่สนใจไม่อยากจะทำคอยแต่จะทำงานที่เป็นราชการสอบแล้วสอบอีกไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะคนมันเยอะแต่เราเก่งไม่เท่าเขาก็ไม่ได้หรือบางทีขาดเส้นสายแม่ได้แล้วไปสัมภาษณ์ก็ไม่ได้อีกอย่างนี้เราคอยแต่จะไปทำงานให้คนอื่นของคนอื่นไม่สร้างงานของตัวขึ้นมันก็ไม่ถูกต้องเราควรจะสร้างงานของเราเองทำของเราเองทำไปตั้งแต่เริ่มต้นค่อยขยายกิจการออกไปถ้าเราตั้งใจอย่างนั้นชีวิตเราก็ดีขึ้นในฤดูการเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วเห็นว่าที่ทำมานี่มันดีแล้วเราก็ทำต่อไปไม่เลิกไม่ละอยากทางงามทางดีแต่ว่าดีการบังคับตัวเองไม่ให้ไปกระทำเรื่องชั่วเรื่องร้ายอันนี้แหละจะเป็นการถูกต้องของการอยู่จำพรรษาหรือเราอธิษฐานว่าจะมาฟังธรรม ทุกวันอาทิตย์หรือจะมาในวันพระก็ได้อธิษฐานว่าจะทำบุญตักบาตรหรือว่าอธิษฐานว่าจะสวดมนต์ภาวนาดังอะไรต่างๆล้วนแต่เป็นเรื่องกุศลเป็นเรื่องฝ่ายดีฝ่ายงาม ที่เราควรจะตั้งไว้ในใจแล้วก็ทำตามคำที่เราได้อธิษฐานไว้ก็จะช่วยให้สิ่งทั้งหลายดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ควรคิดควรกระทำในฤดูกาลเข้าพรรษาโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นเราก็ปฏิบัติตนตามอริยมรรคมีองค์8ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงในวันอาสาฬหบูชาทำอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริหรือความคิดในทางที่ถูกที่ชอบสัมมากัมมันตะวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการกระทำงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรในทางที่ชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบมีความชอบ8อย่างรวมกันเป็นทางมีองค์8ดังที่ได้อธิบายเมื่อวันก่อนแล้ววันเพ็ญอธิบายเรื่องอริยมรรคมีองค์8ข้อสัมมาทิฏฐิวันนี้ก็จะพูดตอบในเรื่องสัมมาสังกัปปะคือความคิดเนี่ยคนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยความคิดความคิดเป็นเรื่องนำชีวิตเราคิดอย่างใดเราเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดเรื่องให้เป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์ถ้าคิดเรื่องให้เป็นสุขเราก็เป็นสุขถ้าคิดเรื่องให้หัวเราะเราก็นั่งหัวเราะอยู่คนเดียวได้ถ้าคิดถึงเรื่องเศร้าโศกร้องไห้ก็นั่งร้องไห้คนเดียวโดยไม่มีสาเหตุคนอื่นไม่รู้ว่าเราร้องเพราะอะไรแต่ว่าเราสร้างอารมณ์ขึ้นในใจเราคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาที่มันสูญเสียไปเสียแล้วไม่ได้มีอยู่เป็นอยู่ดังที่เราเคยมีเคยเป็นเราก็เศร้าใจเสียใจร้องไห้ร้องห่มอันนี้มันเกิดจากความคิดของเรา ความคิดของเราเนี่ยมันสร้างอะไรขึ้นในชีวิตของเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องความคิดนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนคนเราไม่ค่อยจะได้พิจารณาถึงความคิดของเราเอง
แล้วเราก็เป็นทุกข์แดดร้อนเพราะความคิดนั่นก็มีหรือบางทีก็เพลิดเพลินในความคิดนั่นสนุกสนานเกินขอบเขตในความคิดที่เราคิดเราตรองอยู่ในเรื่องนั้นๆมันสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่น้อยแต่เราไม่ค่อยจะมองด้านในคือไม่ได้คิดว่าอะไรมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นสิ่งนี้มีมาจากอะไรไม่ได้ใช้หลักการของพระพุทธเจ้าหลักการของพระพุทธเจ้ามีว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเหตุนั้นพระพุทธเจ้าทรงชี้ชัดลงไปว่าอยู่ในตัวเราเองไม่ใช่อยู่ที่สิ่งภายนอกสิ่งภายนอกไม่ใช่ตัวเหตุสำคัญตัวเหตุสำคัญนั้นอยู่ในใจของเราอยู่ที่ความคิดของเรานั่นแหละเราคิดอะไรขึ้นมันก็เป็นไปอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตมันเกิดมาจากใจเราทั้งนั้นใจที่คิดนั่นเองไม่ใช่ใจอะไรเราคิดอย่างใดเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดดีการพูดการทำก็เป็นไปในทางดีแต่เราคิดไม่ดีการพูดการกระทำก็เป็นไปในทางที่ไม่ดีมันคิดได้สองแง่เรียกว่าเป็นควายอกุศลคือความคิดที่ไม่ดีท่านเรียกว่าอกุศลวิตกความคิดที่ดีก็เรียกว่าเป็นกุศลวิตกเราวิตกก็คือเรานั่งคิดนั่งกรอนั่งก็นั่งคิดแต่ว่าคิดด้วยไม่มีปัญญาคิดด้วยความพุ่งเฟ้อพุ่งซ่านถ้าเรียกตามหลักในนิวรณ์ 5ก็เรียกว่าเป็นความพุ่งซ่านพุ่งไปในเรื่องอะไรต่างๆคิดพุ่งไปไม่ได้คิดให้เป็นระเบียบไม่ได้คิดให้เป็นการถูกต้องแต่เราคิดพุ่งไปตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปนู่นไปนี่ตัวอยู่ที่เดียวแต่ว่าใจมันไปหลายที่ไปบางรักไปสาทรไปสวนลุมไปสวนจตุจักรไปสนามหลวงพ้นหายไปที่ไหนก็ไม่รู้บางคนคิดไกลไปถึงต่างประเทศนู่นก็เคยเห็นเคยไปเคยมาก็นั่งฟุ้งไปบางทีก็คิดถึงคนนั่นคนนี่คนที่เรารักบ้างคนที่เราเกลียดชังบ้างคนที่ทำอะไรให้เราเจ็บแค้นบ้างให้อะไรเป็นประโยชน์แก่เราบ้างมันก็คิดเรื่อยไปอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดแบบฟุ้งซ่านคนเราถ้าคิดแบบฟุ้งซ่านมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรถ้ากับน้ำที่ไหลบ่ามาในทุ่งไม่เกิดกำลังอะไรนอกจากทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารที่เขาปลูกไว้เกิดความเสียหายเท่านั้นเองไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่สิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราไปเอาน้ำไปกักรวมไว้ในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ปล่อยให้ไหลเข้าท่อเอาไปทำไฟฟ้าดังที่เราได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือจากไฟฟ้าจากเขื่อนภูมิพลบ้างจากเขื่อนสิริกิติ์บ้างจากเขื่อนใดเขื่อนหนึ่งเอามาต่อเชื่อมโยงกันทั่วทั้งประเทศไทยก็เกิดจากการรวมตัวของกำลังน้ำที่เกิดกำลังมหาศาลสามารถจะใช้ทำอะไรได้ต่างๆที่เขาทำเหมืองแร่เขาอาศัยกำลังน้ำเอาไปฉีดเล็กขนาดเท่าไมโครโฟนเนี่ยแต่ว่าพุ่งกันไปตรงไหนก็เจาะลึกลงไปเลยเจาะขวาเจาะซ้ายแล้วก็เจาะข้างใต้ให้ดินมันขาดแล้วก็เดี๋ยวก็มันก็พังขึ้นลงมาเท่านั้นเองแร่ก็ติดลงไปในท้องร่องแล้วก็สูบขึ้นไปเอาแร่ไปขายกันต่อไปอันนี้คือพลังงานที่รวมตัวกันเข้าการรวมตัวของจิตเป็นพลังงานใหญ่ในชีวิตของเราแต่ว่ารวมในรูปไหนถ้ารวมในรูปผิดก็ได้รวมในรูปถูกก็ได้ถ้ารวมในรูปผิดก็เป็นมิจฉาสมาธิไปเอามารวมในทางผิดเหมือนเอาคนชั่วมารวมกันเข้าตั้งเป็นแก๊งกวนเมืองเป็นแก๊งก่อความปัญหาให้แก่ประเทศชาติการรวมตัวอย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่เป็นการรวมตัวของบัณฑิตพระพุทธเจ้ากล่าวว่าที่ประชุมใดไม่มีสัตบุรุษที่ประชุมนั้นไม่เรียกว่าสภาสภาที่เราเรียกกันสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาอะไรสภาสภาถ้าไม่มีสัตบุรุษอยู่ในที่นั้นที่ประชุมนั้นไม่เรียกว่าสภา
เช่นพวกอันธพาลเขาก็ประชุมกันเหมือนกันเขาออกเสียงกันเหมือนกันลงมติกันเหมือนกันแต่ว่าเป็นการประชุมของพวกอันธพาลเราไม่เรียกว่าสภาในภาษาพูดเรียกว่าเป็นช่องเป็นการส่องสุมเป็นแก้งเป็นอะไรไปต่างๆพวกนั้นคิดรวมตัวกันเพื่อสร้างปัญหาไม่ใช่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาไม่ชื่อว่าเป็นสภาเราให้คนใดที่เป็นสมาชิกของสภาต้องเป็นบัณฑิตต้องเป็นบัณฑิตบัณฑิตหรือว่าเป็นสัตบุรุษสัตบุรุษคือคนที่มีธรรมะของสัตบุรุษ7ประการเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้บุคคลรู้ประชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้เรียกว่าเป็นบัณฑิตเป็นสัตบุรุษลักษณะของบัณฑิตสัตบุรุษนั้นต้องคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นพูดก็พูดเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ผู้อื่นทำอะไรก็ต้องทำเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ผู้อื่นอย่าคบกับใครก็คบกันเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตให้เป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นจะไปไหนก็ไปเพื่อประโยชน์ไปเพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้ไปเพื่อตัวเองไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นบัณฑิตหรือเป็นสัตบุรุษคนที่เป็นสัตบุรุษไปนั่งที่ไหนที่นั่นเป็นที่ประชุมของคนดีเมื่อเป็นที่ประชุมของคนดีก็เรียกว่าเป็นสภาขึ้นมาเพราะคนที่มาประชุมนั้นเหมาะแก่ที่ประชุมนั้นประชุมกันเพื่อสร้างสรรค์ไม่ได้ประชุมกันเพื่อทำลายอย่างนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องเรามีความคิดถ้าเป็นไปในทางไม่เป็นบริษัทตำรวจก็ใช่ไม่ได้เป็นความคิดในทางเสื่อมทางเสียหายควรจะได้แก้ไขความคิดนั้นการแก้ไขความคิดเป็นเรื่องที่จะต้องทำทุกวันทุกเวลาทุกนาทีของชีวิตเพราะชีวิตของเรามันอยู่ด้วยความคิดอยู่ตลอดเวลาอยู่เฉยไม่ได้นั่งนิ่งก็ไม่ได้ใจมันทำงานทำงานไปตามอารมณ์ใจที่ไม่ได้ฝึกมันก็ทำไปตามอารมณ์รูปมากระทบตาเสียงข่าวมาทางหูกลิ่นข้าวทางจมูกรับผ่านลิ้นกายได้ถูกต้องอะไรใจมันก็เข้าไปคิดในเรื่องนั้นถ้าว่าเป็นคนไม่ได้อบรมจิตใจไม่ได้ปฏิบัติธรรมะก็คิดในเรื่องราคะคือพอใจในเรื่องโทสะคือความไม่พอใจในเรื่องโมหะคือความหลงไหลในเรื่องตัณหาอุปาทานคืออยากมีอยากได้อยากเป็นในเรื่องนั้นๆล้วนแต่เป็นเรื่องเสื่อมเรื่องเสียไม่มีอะไรที่เป็นความดีความเจริญเพราะเขาไม่ได้จัดระบบความคิดไม่เป็นการถูกต้องสังคมมนุษย์ที่ไร้ความคิดถูกต้องเป็นสังคมที่พิกลพิการทางใจความพิการทางใจอยู่ในบุคคลอยู่ในสังคมอยู่ในกาในพรรคในพวกใดพวกนั้นก็ทำแต่เรื่องความเสื่อมความเสียหายสร้างความทุกข์ความแดดร้อนให้เกิดขึ้นด้วยประการต่างๆแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้รู้จักจัดระบบความคิดของเราให้เป็นการถูกต้องความคิดของเราก็จะเป็นแต่ฝ่ายกุศลเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่คิดเพื่อทำลายใครเพื่อเบียดเบียนใครจิตใจผ่องใสสะอาดมีสุขภาพจิตดีเมื่อสุขภาพจิตดีสุขภาพทางกายก็คอยดีตามไปด้วยเพราะกายกับจิตมีความสัมพันธ์กันอยู่เมื่อจิตคิดอะไรร่างกายมันก็มักจะเป็นไปตามที่คิดเพราะจิตเป็นนายกายเป็นเบากายเราก็ทำตามนายสั่งแต่นายดีมันก็ทำแต่เรื่องดีสั่งเรื่องดีถ้านายไม่ดีก็สั่งเรื่องไม่ดีทำเรื่องไม่ดีพูดเรื่องไม่ดีให้ไปสู่สถานที่ไม่ดีมันเกิดผลจากความคิดของเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพิจารณาเรื่องความคิดของเราไว้บ้างว่ามันเป็นสัมมาสังกัปปะคือคิดถูกคิดชอบหรือว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะคิดผิดคิดไม่ถูกไม่ชอบไม่เหมาะไม่ควรด้วยประการใดบ้างก็ต้องคิดแก้ไขปรับปรุงการแก้ไขเรื่องความคิดเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องทำแล้วก็ต้องทำรีบด่วนด้วยช้าไม่ได้เ
เพราะขืนช้าจิตใจเราก็จะมากไปด้วยความคิดไม่ดีเหมือนกับสนิมเกิดขึ้นแล้วเราไม่ขัดไม่ถูกสนิมนั่นก็จะทำร้ายเหล็กนั่นให้เสียไปแม่เหล็กดีสักเท่าไหร่ถ้าเกิดสนิมแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ใจเรานี่ก็เหมือนกันมันมีสนิมคือความคิดไม่ดีเรียกว่าเป็นสนิมในใจมันเกาะจับจิตใจพอกพูนหนาขึ้นหนาขึ้นในเรื่องนั้นนั่นเพราะเราคิดอย่างใดสิ่งนั้นเกิดขึ้นในใจของเราเราคิดโกรธเราก็ได้ความโกรธคิดเกลียดเราก็ได้ความเกลียดคิดพยาบาทก็เพิ่มความพยาบาทคิดริษยาเราก็เพิ่มความริษยาคิดในเรื่องถือตัวถือตนไม่ยอมใครตัวนั้นมันก็เพิ่มมากขึ้นเราคิดเรื่องใดมากเรื่องนั้นก็เกิดมากในใจของเราเมื่อมันเกิดมากขึ้นก็เรียกว่าเป็นนิสัยเป็นสันดานนิสัยคนนี่ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นแต่มันเป็นเพราะการสะสมให้เกิดขึ้นในใจของคนนั้นนั้นเช่นเด็กๆนี่มันยังไม่มีอะไรมันคิดตรงไปตรงมาตามเรื่องของมันไม่มีการปรุงแต่งว่าผิดว่าถูกว่าดีว่าชั่วอะไรเป็นความต้องการตามธรรมชาติอยากข้าวอยากน้ำอยากได้ของเล่นมันก็อยากไปตามเรื่องของวิสัยของเด็กเด็กยังไม่มีอารมณ์โกรธรุนแรงไม่มีการเกลียดไม่มีการพยาบาทอาฆาตจองเวรเราจะเห็นเด็กมันโกรธกันก็โกรธนิดหน่อยหันหลังให้กันแล้วมักพูดว่าข้าไม่พูดกับแกแล้วนะมันก็นั่งนิ่งๆไปเดี๋ยวๆไม่ถึง5นาทีเดี๋ยวมันก็หันหน้ามาแล้วก็พูดคุยกันต่อไปมันลืมหมดแล้วลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เป็นเด็กนี่มันลืมง่ายมันไม่จำไว้ในใจผู้ใหญ่นี่เรามันแย่กว่าเด็กสักหน่อยชอบจำเรื่องไม่เข้าเรื่องชอบเอาเรื่องไม่ดีไม่งามมาใส่มันรกหัวใจรกความคิดรกสมองชอบเก็บสิ่งที่ไม่เข้าเรื่องก็คล้ายๆกับขออภัยที่จะกล่าวว่าบ้าหอบควางคือคนบ้ามันหอบแต่ควางไว้นะไม่ได้เรื่องอะไรนานๆก็จะจุดควางเผาตัวเองได้แล้วเพราะมันหอบไว้มากๆคนเราที่ไม่ได้อบรมบ่มนิสัยมันก็รับแต่เรื่องไม่ดีไว้โกรธคนนั้นเกลียดคนนี้พยาบาทคนโน้นไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ถามว่าไม่ชอบเรื่องอะไรก็ไม่ชอบแล้วที่ฉันไม่ชอบไอ้คนนั้นเห็นหน้ามันก็ไม่ชอบมันเรื่องอะไรที่ลงโทษตัวเองอย่างนั้นเราไม่ชอบเขาก็ไม่รู้เรื่องเขายังกินได้นอนหลับมีความสบายอยู่แต่เรานี่พอได้ยินชื่อก็ขึ้นมาแล้วเดือดปุ๊บปุ๊บขึ้นมาในใจแล้วแต่เห็นหน้ายิ่งเดือดขึ้นมาใหญ่ไม่ชอบขึ้นมาเชียวนี่มันเรื่องอะไรเรื่องไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องความคิดของตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันถูกหรือผิดมันให้อะไรแก่เราไม่เคยพิจารณาไม่เคยหันมามองดูตัวเองในเรื่องอารมณ์เช่นนั้นความจริงสิ่งเหล่านั้นไม่ควรจะเก็บไว้ไม่ควรจะเก็บความโกรธไว้ไม่ควรจะเก็บความเกลียดไม่ควรจะเก็บความพยาบาทอาฆาตจองเวรเรียกว่าไม่ผูกใจเจ็บแค้นในใครใดๆสิ่งใดมันเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วแต่เราไม่ยอมให้ดับเอากลับมาใส่ไว้ในตัวเราเที่ยวพกเที่ยวแบกมันอยู่ตลอดเวลาไปไหนก็เอาไปด้วยว่างๆเอามานั่งโกรธเสียหน่อยเอามาทำให้มันเกลียดเสียหน่อยเรียกว่าเพราะเชื่อที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นในใจของเราอยู่บ่อยๆสิ่งนั้นมันก็มากขึ้นมากขึ้นเมื่อมากขึ้นในใจมันล้นมาที่ปากก็ไปด่าเขาไปว่าเขาล้นมาที่มือที่เท้าไปตกไปตีไปเตะไปถองเขาเล่นมวยไทยกันเรื่อยอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรอยู่ในใจของเราเราไม่เคยดูไม่เคยคิดในเรื่องสิ่งเหล่านี้ว่ามันให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรแล้วเวลาคนอื่นเขาทำเราก็ไม่เอามาคิดมาสอนตัวเองไม่รู้จักน้อมอะไรมาใส่ตัวในทางที่ถูกที่ชอบในพระพุทธธรรมคุณนะเรามีบทว่าอุปนยิกูคือน้อมเข้ามาเตือนตัวเองเห็นอะไรก็ต้องน้อมมาเตือนตัวเองเห็นคนแก่เอามาเตือนตัวเองเห็นคนเจ็บเอามาเตือนตัวเองเห็นคนตายก็เอามาเตือนตัวเองเห็นคนสองคนมันวิวาทกันหน้าดำตาแดงยืนขึ้น
ตลกภาควากันในคำแปลกๆเราก็ดูสนุกไปแต่นั้นน่ะแต่ไม่ได้บอกว่าเออดูมั่งสิเขาแสดงอาการอย่างไรอะไรมันอยู่หนุนหลังความการแสดงในรูปนั้นอะไรเป็นผู้สั่งให้ทำถ้าเราคิดอย่างนั้นก็จะหาคำตอบไปในตัวว่าที่กระทำเช่นนั้นกระทำด้วยกิเลสด้วยอำนาจโทสะด้วยอำนาจโลภะด้วยอำนาจโมหะคือไม่รู้เรื่องว่าตัวกำลังทำอะไรแล้วแสดงอาการอย่างน่าเกลียดถ้าเราเอาวิดีโอไปถ่ายภาพคนนั้นไว้แล้วมาฉายให้ดูแกคงจะปิดหูปิดตาไม่อยากดูไม่อยากฟังเพราะเป็นภาพที่น่าเกลียดน่าเกลียดแต่ว่าไม่ได้ดูตัวเองในภาพของตัวเองพอพ้นเรื่องไปแล้วก็ไม่เอามาคิดด้วยปัญญาไม่ได้มาพิจารณาว่าเราแสดงอะไรมาตะกี้เราพูดอะไรเราทำอย่างไรกับใครสิ่งนั้นมันถูกต้องไหมหรือว่ามันผิดพลาดไปจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่เคยคิดอย่างนั้นไม่เคยเอามาวิจัยวิจารณ์เพื่อให้รู้เรื่องถูกต้องสิ่งเหล่านั้นมันกลับมาตีเราอีกในรอบต่อไปเพราะงั้นคนเราจึงโกรธซ้ำแล้วซ้ำอีกเกลียดซ้ำแล้วซ้ำอีกพยาบาทซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือว่าทำอะไรซ้ำๆในทางที่มันไม่ดีไม่งามทำอยู่บ่อยๆเพราะไม่เคยพิจารณาตัวอย่างเช่นว่าคนสูบบุหรี่ไม่เคยพิจารณาว่าสูบทำไมสูบเพื่ออะไรสูบแล้วมันจะได้อะไรเมื่อวานนี้เดินไปที่ศาลาศพคนสองคนนั่งสูบบุหรี่แล้วก็เข้าไปใกล้แล้วก็ถามว่าเคยคิดบ้างไหมว่าสูบบุหรี่ทำไมสูบแล้วมันได้อะไรธรรมชาติร่างกายต้องการบุหรี่หรือไม่ถ้าไม่สูบจะได้ไหม เคยคิดบ้างหรือเปล่าแกก็นั่งนิ่งอยู่เอาบุหรี่แต่ก็ถือไว้แล้วบอกว่าไม่เคยคิดอ๋อเนี่ยก็ไม่คิดนะไม่เอากระจกส่องดูหน้าตัวเสียมั่งดูเหงือกเนี่ยเหงือกเขียวมันก็พระอินทร์ก็ไปแล้วเหงือกแกเขียวนี่มันสีไม่แดงเหมือนกับเหงือกคนอื่นนะเพราะควันบุหรี่มันรุมเหงือกบ่อยๆก็เหงือกแกเขียวไปแล้วเลยถามว่าบุหรี่อยู่ในกระเป๋าล่วงออกมาถือไว้แล้วถามว่านี่ซองละเท่าไหร่ซองละ13 บาท13 บาทสูบกี่วันนะสูบวันเดียวมัดกระยันเผาสูบจนหมดเลยพอตามพุทธาจิตมันไหลไปตามอำนาจความอยากความคิดอยากมันเกิดก็หยิบมาสูบสูบวันละ13 บาทเดือนละเท่าไหร่ให้ใช้วิชาเลขซะหน่อยให้นั่งนานคิดไม่ค่อยออกคูณดูดิ13 3เท่าไหร่เดือนหนึ่งเท่าไหร่มันเกือบ400ก็ไปแล้วเดือนหนึ่งเกือบ400 บาทแล้วเงินเดือนที่ได้รับเท่าไหร่แกก็บอกว่า 3-4 พันอะไรถามว่าในครอบครัวมีลูกกี่คนมีลูก5 คนมีลูก5 คนแล้วเงินเดือนเท่านี้เอามาเผาเล่นแค่วันละเท่านี้แต่เราไม่เผาบุหรี่เล่นเราเอาเงินนี้ไปเก็บไว้ฝากกองทุนไว้แล้วให้ลูกไปเรียนหนังสือหรือเอาเงินนี้ไปซื้อปลาซื้อไข่เอามากินกันภายในครอบครัวเพิ่มเนื้อเพิ่มหนังร่างกายจะได้แข็งแรงดีกว่าที่จะดูดควันพิษกลับไปในตัวไม่ใช่หรืออันนี้ที่เราดูดที่นี่มันก็ความโง่คือยังไม่ได้คิดแต่มันฉลาดที่โง่อยู่แกก็ถามกันว่าแล้วทำไมรัฐบาลทำโรงงานบุหรี่ขายประชาชนมาบอกว่าเขาทำไม่ขายคนโง่โง่แต่คนไม่โง่มันก็ไม่ซื้อมาสู้ไปแต่คนไหนโง่มันก็ซื้อมาสู้ไปนี่เรามันอยู่ในบัญชีคนโง่ด้วยเหมือนกันจึงซื้อมาสู้ไปแต่แกก็ย้อนว่ารัฐบาลก็งูเลยบอกงูทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครแต่ยังสูบบุหรี่อยู่มันก็งูอยู่นั่นแหละแล้วแกก็นั่งนิ่งเลยเลยบอกเราไปคิดดูดีนะมาวัดไอ้เดียวสูบทิ้งก้นเลือดเธอพวกมางานศพสูบแล้วกันจะทิ้งก้นเป็นพันไม่รู้ว่ากี่ก้นทิ้งไม่เป็นไม่เอาไปทิ้งที่ทิ้งอ่ะทิ้งเป็นพันว่าบ่อยๆแต่ก็อย่างนั้นแหละคือว่าไม่ได้คิดได้กรองฟังแล้วไม่คิดนี่ฟังแล้วไม่กรองเนี่ยมันก็อย่างนั้นแต่ถ้าฟังแล้วเจ้าคุณก็ว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้นึกเจ็บใจขึ้นมาแล้วก็นึกว่าเอ๊ะไม่ได้อย่าให้ท่านว่าต่อไปนะเลือกมาเที่ยทีนะอย่างนี้มันก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่ไม่ค่อยคิดอย่างนั้นยังถูกต่อไปแต่บางคนก็คิดได้เลยเลือกไปอย่างนี้ก็มี
นี่เรามันถ้าคิดถูกแล้วมันก็ตัดชั่วได้คิดผิดเพิ่มความชั่วมันเป็นอย่างนี้เป็นความคิดที่เกิดขึ้นในจิตของเราอยู่ตลอดเวลาเราจึงต้องมาคิดดูให้ดีรวมความคิดที่เกิดขึ้นในใจนี่มันคิดในเรื่องอะไรบ้างเรื่องกามารมณ์เรียกว่ากามวิตกคิดในเรื่องกามพยาบาทวิตกคิดในเรื่องพยาบาทวิหิงสาวิตกคิดในเรื่องเบียดเบียนคนอื่นรวมความคิดก็เป็นพวกได้สามพวกอย่างนี้คือในเรื่องกามวิตกคิดในเรื่องจะได้จะมีจะเป็นเนี่ยมันพวกกามวิตกจะมีจะเป็นในเรื่องอะไรคิดอยากได้นั่นได้นี่มีความอยากเกิดขึ้นในใจคิดว่าจะไปที่ร้านขายของจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านใหญ่ๆที่เขาขายของมากๆไปดูให้มันอยากสักหน่อยตอนนี้พอไปดูก็มาเกิดความอยากพอเกิดความอยากก็ต้องซื้อเอามากองไว้ที่บ้านเอามาใช้มาไปดูให้มันอยากสักหน่อยตอนนี้พอไปดูก็มาเกิดความอยากพอเกิดความอยากก็ต้องซื้อเอามากองไว้ที่บ้านเอามาใช้มาสอยนี่มันเป็นความคิดเรียกว่าเป็นพวกกามวิตกคือคิดในเรื่องวัตถุอยากได้สิ่งที่เป็นรูปอยากได้สิ่งที่เป็นเสียงอยากได้สิ่งที่เป็นกลิ่นอยากได้สิ่งที่เป็นรสอยากได้สิ่งที่จับต้องได้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เป็นไปอย่างนั้นเช่นเราอยากได้เสื้อผ้ามันก็พวกในเรื่องรูปอยากจะได้เครื่องแต่งกายนะ

ว่าตองปลอมแฝงไว้ให้ขโมยมันขโมยมันโกรธนะบางทีมันแย่งเอาไปแล้วของปลอมคุณนึกว่าของแท้จำหน้าได้วันหลังมาดัดอยู่มาตบเจ็ดสามทีบอกว่าเสียเวลาเอาของปลอมมาประดับทำไมกูเสียเวลามันตามมาตบหน้าเอาอีกแต่นี่มันก็มีเรื่องอื่นเยอะแยะที่เราอยากได้อยากซื้อนะอันนี้เรื่องเสียงก็อยากจะได้วิดีโออยากได้โทรทัศน์อยากได้เครื่องเล่นจานเสียงอยากได้นั่นได้นี่เอาประดับมาในห้องรับแขกขโมยขึ้นมายกง่ายไปไว้ในห้องเดียวกันแล้วเอามาวางไว้ทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุอันนี้ก็เป็นเรื่องเสียงเรื่องเสียงอยากได้เทปอัดเสียงเพลงแต่อยากได้เทปอัดธรรมะนี่มันก็ยังชั่วหน่อยเปิดแล้วมันก็ปลุกปลอบใจให้เกิดปัญญาเกิดอยากได้เสียงเพลงแล้วก็เสียงเพลงก็ฟังนะธรรมะก็ฟังบ้างเหมือนกันฟังเพลงฟังแล้วคิดมันไม่มีอะไรมันว่าแบบนั้นฉันรักเธอรักเธออะไรก็ไม่รู้มันบ้าเรียกว่าเพลงว่าบ้าบอบอมีแต่เรื่องเพ้อฝันในเรื่องความรักเรื่องความใคร่ฉันอยู่ไม่ได้โดยปราศจากเธอมันคิดเสียดังนั้นเรื่องไม่ได้เรื่องดังนั้นเอามาเปิดร้องแล้วก็เปิดกันเพราะโฆษณาขายเพลงออกใหม่ตลับใหม่เพลงชั้นดีก็อย่างนั้นฟังแล้วมันก็อย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรแต่ว่าหนุ่มๆสาวๆก็ชอบฟังกันคือจิตใจมันหมกมุ่นในเรื่องอย่างนั้นก็เลยฟังไปเพลินไปปล่อยจิตปล่อยใจไปตามเสียงเพลงเพ้อฝันไปตามเรื่องตามราวเลยพุ่งสั้นใหญ่พุ่งหนักเข้าก็อยู่บ้านไม่ได้ต้องไปที่เขาร้องเพลงไปดูพระเอกนางคนใดดูคนร้องดูคนที่นั่นดูวันอาทิตย์เคยดูบางวันเขาก็แสดงหน่อยสิโอ้ยเอาเพลงไปพ้องพรมมันเลยไอ้คนร้องเพลงนะป้องจนตึงคอบางคนไม่ใช่คล่องเฉยๆนะพอคล่องเสร็จหอมทีหนึ่งมันมากไปแล้วไอ้แบบมันหน้ามันด้านเกินไปหอมน้ำเหลือน้ำใครก็ไม่คนนั่งไม่ได้คิดในแง่ปฏิกูลจะมั่งเลยเพลงนี้ในความอยากได้ในเรื่องเสียงอยากได้เรื่องกลิ่นก็ต้องหาของมาแต่กันกลิ่นน้ำอบน้ำพร้อมครีมนั่นครีมนี่เรียกว่ายาดับกลิ่นทั้งนั้นก็กลิ่นตัวเรามันออกมาจากตัวเอามันทาแป้งแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันแปลกตาขึ้นหน่อยนี่ก็เป็นความปรารถนาในเรื่องของเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องอาหารเขาโฆษณาพัฒนาการนั่นอาหารนั่นอาหารนี่อาหารญี่ปุ่นอาหารจีนอาหารเยอรมันโอ้ยไม่รู้อาหารอะไรคนไทยนี่กินได้ทั้งนั้นกินจีปาถะกินได้ไปเที่ยวกินแพงๆตามพัฒนาการต่างๆเงินมากมื้อเดียวในกินที่บ้านได้สองสามมื้อแต่ไปกินอย่างนั้นหมดไปนั่งเยอะๆไปเลี้ยงไปกินกันเรื่องความอร่อยเราไม่ได้พิจารณาว่ากินเพื่ออะไรร่างกายต้องการอะไรกินสักเท่าใดกินเพื่ออะไรไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยติดอยู่ในรสอาหารในเรื่องต่างๆอย่างนี้มันก็อยู่ในเรื่องเรียกว่าทิ้งหน้าใคร่ภาษาธรรมะเรียกว่ากามคุณกามคุณนี่หมายถึงสิ่งหน้าใคร่เรื่องรูปประเภทต่างๆเสียงประเภทต่างๆกลิ่นต่างๆรสต่างๆแล้วก็สิ่งถูกต้องมีประเภทต่างๆเราเรียกว่ามี5กามคุณ5คือสิ่งที่น่าปรารถนาพึงใจสำหรับคนที่ยังไม่ได้คิดกรองให้มันละเอียดก็ไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็มีความคุ้นคิดไปในเรื่องอย่างนั้นตามอายุตามวัยหนุ่มสาวก็คิดไปแบบหนึ่งวัยกลางคนก็คิดไปแบบหนึ่งคนแก่ก็คิดไปอีกแบบหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปตามวัยยังไม่เปลี่ยนแปลงความคิดในเรื่องอยากมีอยากได้ในเรื่องนั้นนั้นเรื่องอยากเป็นกันอีกคนนั้นก็อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากจะเป็นข้าราชการไปสอบเพื่อให้ได้พอได้แล้วอยากจะเลื่อนชั้นเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปไม่ลดความต้องการคราวนี้ทำไมถึงต้องการมันเรื่องผลประโยชน์ที่ตนจะมีจะได้จากหน้าที่จากการงานนั่นๆเลยมันก็ยุ่งไม่ได้เข้าไปเพื่อให้แต่เข้าไปเพื่อจะเอาถ้าเข้าไปเพื่อจะเอามันก็ยุ่งแต่ถ้าเราเข้าไปเพื่อจะให้มันก็ไม่ยุ่งเท่าใดคนเรามันต้องคิดว่าเข้าไปไหนทำอะไรต้องทำด้วยความเสียสละเรียกว่าโดยการบริจาคเสียสละด้วยประการทั้งปวง

นะถ้าจะมีได้บ้างก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้จากสิ่งที่เราให้แล้วมันก็ได้คืนมาได้เท่าใดเราก็พอใจไม่ต้องการให้มันมากเกินไปอย่างนี้ก็สบายใจมันไม่วุ่นวายควบคุมความคิดได้ดูกาลเทศะดูเหตุการณ์ดูสภาพสังคมที่กำลังเป็นกำลังอยู่ว่าเราควรจะทำอย่างไรปรับตัวเราอย่างไรบ้างมันก็ไม่มีปัญหาความคิดในเรื่องเกี่ยวกับอยากมีอยากได้เนี่ยเรียกรวมเป็นกามารมณ์ทั้งหมดนั่นแหละมันยุ่งพอใช้คนเราที่มันยุ่งอยู่เรื่องอย่างนี้เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งห่มเรื่องบ้านเรื่องชอบเรื่องหน้าที่การงานเรื่องความเป็นใหญ่เป็นโตในตำแหน่งอะไรต่างๆถ้าเราไม่ควบคุมมันก็จะเกินขอบเขตเกินขอบเขตมันก็ยุ่งแต่ถ้าเรารู้จักควบคุมมันก็เกิดความพอดีเช่นรับทานอาหารแต่พอดีดื่มเท่าที่จำเป็นนุ่งห่มแต่พอประมาณบ้านเรือนก็อย่าสร้างให้มันใหญ่โตมโหฬารเกินไปเก็บเงินไว้เอาไปใช้เรื่องอื่นบางทีสร้างแล้วอยู่ไม่ทั่วห้องบ้านห้องมันกว้างมากห้องอยู่ไม่ทั่วเคยไปที่บ้านบ้านหนึ่งใหญ่โตมากแล้วถามว่านี่อยู่ทั่วไหมผมอยู่ห้องเดียวแต่มันเยอะแยะห้องมันเป็นคฤหาสน์งั้นใหญ่โตกุดคูรอบบริเวณเนื้อที่สิบไร่ในเนื้อที่นั่นกุดคูรอบก็โมยมันยังมาได้มันยังว่ายน้ำก็ไปได้ในกุดคูรอบๆนั่นนะแล้วมายกเครื่องเพชรไปทั้งหีบเลยเจ้าของบ้านก็อยู่ที่นี่แต่ของวางอยู่ตรงนู้นไม่รู้ไม่ชี้ตื่นเช้าถึงจะไปแต่งตัวอ้าวหายไปหมดแล้วนึกว่าเอ๊ะแม้กุดคูเมืองแล้วมันยังเข้ามาได้มีกำแพงแล้วกุดคูแล้วมันยังเข้ามาได้ขโมยอย่างนี้มันเก่งมันชอบไปขโมยบ้านที่กำแพงสูงสูงมีเหล็กดัดด้วยเพราะว่าบ้านอย่างนั้นเจ้าบ้านไว้ใจว่าไม่มีใครจะเข้ามาได้แต่มันก็เข้าได้แล้วมันเอาไม่มากเอาแต่ของมีค่าพอสมควรทำให้เจ้าบ้านสงสัยว่าคนใช้ในบ้านเป็นขโมยทำให้เกิดความระแวงสงสัยกันไม่นึกว่ามันแหละมันก็ทำอย่างนั้นมันเอามาหลายบ้านแล้วจนตำรวจจับได้มันก็เล่าให้ฟังว่าไปลักบ้านใหญ่ๆกำแพงสูงสูงไปบ้านกำแพงธรรมดานี่ไม่ไปยุ่งเพราะไม่ค่อยมีอะไรบ้านกำแพงธรรมดาบ้านกำแพงสูงมันกำแพงคุกในแบบข้างในมีอะไรมากมันก็ไปเอาแล้วมันเอาไม่มากเอาไปสักชิ้นหนึ่งแต่ว่าราคามันแพงเจ้าของบ้านก็สงสัยคนใช้คนใดคนหนึ่งเป็นขโมยแล้วทำให้เกิดระแวงคนใช้ต่อไปมันเข้าใจอย่างนี้กว่าจะจับได้มันก็เอาจะหลายบ้านเหมือนกันคนอย่างนี้มันก็มีอันนี้เรามันบ้านใหญ่ก็ลำบากเอาแต่พอสมควรพออยู่ได้แล้วยิ่งแก่ตัวก็ไม่ไหวสร้างบ้านสองชั้นกับนอนอยู่ใต้บันไดตรงนั้นเองขึ้นไม่ไหวปวดแข้งปวดขาแล้วก็นอนอยู่ห้องชั้นล่างบางทีก็นอนอยู่หน้าห้องน้ำเพื่อจะได้เข้าห้องน้ำสะดวกมันก็เท่านั้นนึกลงอนิจจังว่ากูอยู่วิมานไม่ไหวแล้วตายไปอยู่วิมานสูง50โยชน์ขึ้นลงก็เก่าล่าเลยขึ้นไม่ไหววิมานมันสูงเกินไปเหมือนคอนโดมิเนียมมันอยู่ไม่ไหวนี่มันคือมันอย่างนี้อะไรที่มันเกินไปแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหายุ่งยากแล้วก็เป็นความทุกข์ทางใจแต่เราพอดีทั้งใจมันก็สบายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามัตตัญญูตาสดาสาทุกความรู้จักประมาณคือพอดีนั่นแหละเป็นความสุขในชีวิตประจำวันการกระทำอะไรการคิดอะไรก็ตามให้เป็นไปแต่พอดีแล้วก็เกิดความสบายอันนี้ก็ต้องควบคุมควบคุมความคิดประเภทนี้ประเภทที่กามวิตกพยาบาทวิตกในแม้ความว่าเจ็บแค้นในใจมาคิดพุ่นอยู่มันด่าเรามันตีเรามันลักของเรามันทำเราเจ็บนักคิดเรื่อยคิดอยู่คอยคุ้นให้เป็นฝันกลุ่นๆมันก็ไม่แกลบอยู่นะฮะแต่ลมกระโชกมาก็ลุกฮือขึ้นไปทีเนี่ยใครมาเป่าก็ฮือขึ้นมาทีเนี่ยแม้เจ็บใจจริงๆมันทำกูได้คิดอยู่นั่นมันเรื่องอะไรลองคิดดูเดี๋ยวมันเรื่องอะไรที่เราคิดอย่างนั้นในใจของเราเหมือนกับว่าเผาตัวเองมันร้อนความคิดประเภทกิเลสมันร้อนทั้งนั้นท่านจึงบอกว่าราคะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนนี่เรียกว่ารวบยอดว่าราคะโทสะโมหะแต่มันแตกแขนงออกไปในรูปอะไรต่างๆมันก็ร้อนทั้งนั้นลองสังเกตเพียงแต่ว่า
เราอยากให้ใครมาแต่ว่านัดเวลาแล้วเขาไม่มาเรานั่งร้อนใจแล้วกระวนกระวายแล้วมองดูประตูหูฟังเสียงรถแต่ว่าคันนั้นหรือเปล่านั่งร้อนนั่งเผาตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่าตกนรกอยู่บ่อยๆนรกคือร้อนอกร้อนใจเนี่ยมันตกบ่อยๆไอ้นรกใต้ดินน่ะมันตกยากคือมันลงยากใต้ดินแต่นรกนี่เนี่ยมันตกง่ายร้อนบางทีนั่งร้อนอยู่ในห้องปรับอากาศนั่นแหละนั่งร้อนนั่งกระวนกระวายร้อนใจด้วยเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะอะไรไม่ได้ฉุกคิดเนี่ยสติไม่มาปัญญาไม่มีเลยร้อนอย่างนั้นกระวนกระวายเป็นชะมดติดจันอย่างนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเกิดสติขึ้นมาเอ๊ะอะไรอะไรกันนี่เกิดถามตัวเองอะไรกันนี่อ้าวร้อนร้อนเรื่องอะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วร้อนมันจะได้ทางใจหรือเห็นเราร้อนใจว่าให้เขามาแต่เขายังไม่มาแล้วมันได้อะไรขึ้นมาบ้างร้อนจะมีสิ่งนั้นแต่มันยังไม่มีแล้วมันได้อะไรขึ้นมาร้อนจะได้อะไรแต่มันยังไม่ได้แล้วมันได้อะไรขึ้นมาลองคิดถามตัวเองเอาบทเรียนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละมาเป็นบทเรียนเป็นเครื่องสะกิดใจถ้าเราเรียนธรรมะจากบทเรียนในชีวิตประจำวันบ่อยๆมันจะดีขึ้นปัญญาจะเกิดมากขึ้นสติเกิดมากขึ้นอะไรๆก็จะดีขึ้นแต่ว่าโดยมากเราไม่ค่อยคิดถ้าคิดเรื่องอะไรก็คิดอยู่แต่เรื่องนั้นถ้ามืดก็มืดอย่างนั้นไม่คิดคำหาไม่คิดไปมาจุดเทียนให้มันสว่างสักหน่อยเราไม่ได้คิดอย่างนั้นมืดอยู่นั้นนั่งมืดอยู่ด้วยราคะมืดโทสะมืดโมหะมืดด้วยความพยาบาทอาฆาตจองเวรนั่งมืดตื้อมองไม่เห็นมืด8ด้านที่เขาเรียกว่ามืด8ด้านไม่ใช่8มืด10ด้านข้างบนก็มืดข้างล่างก็มืดรอบตัวนี่ก็มืดมืดไปหมดไม่มีแสงสว่างพระพุทธเจ้าจุดประทีปดวงใหญ่คือธรรมะไว้แล้วตั้ง 2,575 ปีเราก็ไม่เอามาใช้ไม่นึกถึงประทีปธรรมของพระพุทธเจ้าทนมืดอยู่อย่างนั้นทนทุกข์อยู่อย่างนั้นทนลำบากอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงนี่มันเป็นปัญหาไอ้เรื่องความพยาบาทนี่มันเกิดจากเรื่องอะไรก็เกิดจากว่าเขาทำอะไรกับเราแล้วเราก็เก็บมาชุมไว้ในใจของเราเก็บมาเก็บไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่รู้จักให้อภัยแก่ใครๆพระพุทธเจ้าท่านสอนให้อภัยไม่ถือโทษเกิดตอบนี่เป็นเรื่องสำคัญทศพิตราชธรรมของในหลวงนี่ก็มีอยู่เหมือนกันว่าไม่ขุนมัวข้อสุดท้ายนี่สำคัญมากอวิโรสนังหมายความว่าไม่ขุนมัวในน้ำพระทัยมีน้ำพระทัยใสสะอาดไม่ขุนมัวด้วยอารมณ์ต่างๆที่มากระทบมีอะไรมากระทบก็ไม่รับด้วยอารมณ์ขุนไม่รับด้วยความเข้าใจผิดแต่รับสิ่งนั้นด้วยปัญญาถ้าเรารับอะไรด้วยปัญญาสิ่งนั้นมันก็ให้คุณแก่เราแต่ถ้าเรารับด้วยความไม่มีปัญญามันก็ให้โทษแก่เราเหมือนกับเขาโยนอะไรให้เรารับถ้าเรารับด้วยปัญญามันก็รับได้ถ้าไม่มีปัญญารับก็ตกแตกไปซะนั่นเองเขาโยนมามันก็ตกแตกไปรับไม่ถูกก็ไม่ได้อันนี้ต้องใช้ปัญญารับในเรื่องนั้นนั้นเพื่อรักษาจิตไม่ให้ขุ่นเพราะว่าตัวปัญญานั่นเป็นเครื่องปรุงแต่งในด้านฝ่ายกุศลสติก็ปรุงแต่งในด้านกุศลพอมีสติมีปัญญามันแสงสว่างมีอยู่อะไรมากระทบก็ตีกลับได้ทันทีไม่เอาสิ่งนั้นไม่รับสิ่งนั้นเราพูดกับตัวเราเองได้ว่าไม่เอาไม่รับมันมาฉันไม่รับไม่เอาเช่นใครด่าเราเราไม่รับใครทำร้ายเราเราก็ไม่รับสิ่งนั้นไม่เอาสิ่งนั้นเราไม่รับทั้งนั้นสิ่งนั้นมันก็หายไปแต่ถ้าเรารับมันก็จับในตัวเกาะอยู่ในใจของเราเกาะอย่างมั่นคงเหมือนกับตัวธาตุตัวปิ่นเกาะแล้วมันไม่วางมันต้องดูดเลือดจนท้องป่องเลยมันอิ่มเต็มที่มันถึงหลุดออกไปแต่หลุดมันก็ทิ้งแผลไว้ให้กับเราเหมือนธาตุนี่มันทิ้งแผลคันอยู่ตั้งหลายเดือนกว่าจะเรียบร้อยตัวเห็ดนี่ก็เหมือนกันมันหลุดไปเองนะแม้มันคันอยู่ลอกถึง3ครั้งมันถึงจะแผลหายแถวที่ว่าป่าบางแห่งทางใต้มันมีพวกเห็ดประเภทนี้ตัวท่าก็มีมันเกาะแล้วเราไม่รู้ว่ามันเกาะอยู่มันดูดจนอิ่มแล้วมันก็สลัดไปเองอย่างนี้มันก็มี
กิเลสมันก็เหมือนกับตัวธาตุตัวปริงตัวเห็บที่มาเกาะอยู่ในใจของเราเราไม่รู้บางทีพอใจแค่ด้วยซ้ำนะพอใจในอารมณ์นั้นพอใจที่จะแสดงอาการอย่างนั้นออกมาให้คนอื่นรู้แล้วยังอวดแค่ด้วยว่ามึงไม่รู้จักกูอวดความไม่ดีให้คนอื่นเห็นกลัวเขาจะไม่เห็นเลยบอกมึงไม่รู้จักกูมันไม่ใช่กูแท้มันกูปลอมกูความพยาบาทกูความเกลียดกูความโกรธกูการพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องแสดงท่าทางไม่ถูกต้องออกมาเพื่อให้เขาเห็นอย่างนั้นนั่นก็เพราะเราไม่ได้พิจารณาในเรื่องนั้นถ้าเราจะแก้ความพยาบาทก็ต้องให้อภัยแก่คนเหล่านั้นสงสารเอ็นดูเขาอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเคืองเขาเหมือนกับฝรั่งที่มันไม่มีมารยาทนะที่เอารูปพระพุทธเจ้าไปทำสกปรกนะทำภาพไม่น่าดูเขาว่าอาตมาเขายังไม่เห็นแต่เขามาสัมภาษณ์เลยบอกอย่าไปโกรธเขาสงสารเขาหน่อยสงสารว่ามันยังไม่เจริญทางจิตใจมันเจริญแต่ทางวัตถุมีตึกสูงเสียบฟ้าทำอะไรแปลกๆในทางวัตถุแต่ว่าคนประเภทหนึ่งหรือจำนวนหนึ่งยังไม่เจริญทางจิตใจยังไม่เคารพสิทธิของคนอื่นฝรั่งนี่ถือสิทธินักหนาในบ้านตัวไม่อยากให้ใครเข้าไปยุ่งเรื่องของตัวก็ไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งห้องของตัวก็ไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งฝรั่งเขาถึงต้องมีบ้านห้องลูกสาวห้องลูกชายห้องแม่ห้องผัวห้องเมียมันก็แบ่งกันไปเขาเรียกว่า privacy คือเฉพาะตัวเป็นเรื่องเฉพาะอย่ามายุ่งกันเขาไม่ชอบคนไทยเราใหม่เป็นไรเสรีภาพคนละแบบอันนี้เขาเคารพอย่างนั้นแต่เขากลับไม่คือเคารพสิทธิทางใจของคนอื่นไม่นึกว่าสิ่งนี้คนเขาบูชากราบไหว้คนเขาเคารพสักการะเราเอามาทำอย่างนั้นไม่ได้เห็นไหมฝรั่งนักสอนศาสนามันไม่มีธรรมะไม่มีศาสนาไปสุโขทัยปีนจะไปนั่งคร่อมบ่าพระเลยเหมือนกับแบกเจ้านาคไปบวชอย่างนั้นเดินมานั่งคร่อมพระพุทธรูปเลยถ่ายรูปเลยผู้หญิงก็ขึ้นไปนั่งบนตักพระเลยถ่ายรูปเลยอันนี้เอารูปมาล่างที่ด้านถ่ายรูปมันก็เห็นมันก็พูนธนาเลยไม่ว่าอย่างนี้ไม่มีมารยาทคนอย่างนี้เราไม่ควรโกรธควรเกลียดเขาแต่ว่าสงสารเขาหน่อยสงสารว่าจิตใจมันยังอ่อนวิญญาณมันยังอ่อนยังไม่เข้าถึงธรรมะอะไรเลยแต่เรามีอะไรดีๆก็เอาไปให้เขาเถอะมีธรรมะก็ไปแจกเขาแจกให้มันรู้ขึ้นหน่อยให้มันดีขึ้นสักหน่อยทำอย่างอื่นก็ไม่ได้เดินประท้วงไปสถานทูตก็เสียเวลาเปล่าๆเขาว่าอะไรไม่ได้เราต้องคิดว่าเป็นคนน่าสงสารน่าเห็นใจไม่ควรจะไปโกรธใครมาด่าเราเนี่ยเราไปโกรธไหมโอ้นี่ไม่น่าสงสารเป็นลูกอย่างเลยลูกขี้ด่าอันนี้เป็นลูกขี้ด่าเราอย่าไปโกรธถ้าโกรธเราเสียหายอีกพอเราโกรธเขาเราก็เสียหายเราจิตใจมันเราก็เสียหายลงโทษตัวเองไอ้คนนั่นมันเป็นอยู่แล้วเราก็เป็นขึ้นมาอีกเพิ่มความชั่วขึ้นอีกจำนวนหนึ่งเพิ่มคนชั่วขึ้นอีกคนหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าเพิ่มความชั่วอย่าเพิ่มคนชั่วให้ช่วยกันลดความชั่วให้ช่วยกันลดคนชั่วอันนี้ถ้าคนใดมาแสดงความชั่วเราก็ต้องรีบนึกได้ต้องสติมาทันทีว่าอย่าทำเหมือนเขาคอยเตือนตัวเองไว้อย่าทำเหมือนเขาอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเคืองเขาแล้วก็คิดไว้ในใจแล้วก็ยืนเฉยให้มันด่าไปดีเหมือนกันมันจะได้ระบายคนมันคลุ้มใจไม่ได้ด่าคนมันคลุ้มใจให้มันด่าจะมั่งอกมันจะไม่แตกแต่คืนอัดว่ามันจะระเบิดอกแตกตายอันนี้เราไปยืนให้เขาด่าแค่หน่อยเสร็จแล้วเราก็เดินเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเกิดตรงนั้นทิ้งไว้ตรงนั้นเราไม่เอาไปอันนี้มาอย่างนั้นนะเอาไปด้วยไปอารมณ์ขุ่นอารมณ์เสียไปถึงบ้านกระทบคนนั่นกระทบคนนี้ก็ไปอีกอารมณ์เสียมาจากนู่นก็ถูกเขาด่าที่ตรงนู้นแล้วเอามาด้วยเอามาเสียอยู่ที่บ้านดีอันนี้มันไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ปล่อยให้วางสิ่งใดไม่ดีอย่าไปจับไว้ถ่านไฟสกปรกอย่าไปจับไว้ไฟร้อนอย่าไปจับไว้ของไม่ดีก็อย่าไปจับไปถือไว้ปล่อยมันเสียหัดปล่อยหัดวางหัดพิจารณาด้วยสติปัญญา
ว่าสิ่งนี้ไม่ควรจะแบกไว้ไม่ควรจะยึดถือไว้ไม่ควรจะเก็บเอามาไว้ในใจของเราเพราะมันทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนใจทำให้เป็นพิษทางใจเป็นรูปทางใจจิตใจผิดปกติอาจจะต้องเป็นรูปประสาทพิกลพิการไปก็ได้เพราะคุณคิดในเรื่องอะไรอะไรมากมันก็เสียหายเรานึกได้อย่างนี้เราก็ให้อภัยแก่เขาไม่ถือโทษโกรธตอบกับคนเหล่านั้นแต่ว่ามีทางใดที่จะช่วยคนเหล่านั้นให้รู้สึกตัวให้เปลี่ยนชีวิตจิตใจเข้าหาคุณงามความดีได้เราควรจะทำโดยวิธีนั้นอย่าไปเพิ่มเติมให้เขาตกปลักตกตมหนักลงไปอีกอย่างนี้เป็นการถูกต้องคือหัดให้อภัยไม่ถือโทษไม่โกรธตอบกันในเรื่องอะไรอะไรต่างๆอะไรเกิดขึ้นก็ทำเฉยๆทำไม่รู้ไม่ชี้เสียมากหูฟังได้ก็ทำเป็นหูหนวกตาบอดเสียมากลิ้นพูดได้ก็ทำเป็นบ้าเสียมากพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเหมือนกันท่านบอกว่ามีตาดีก็ทำเป็นตาบอดหูฟังได้ก็ทำเป็นหูหนวกลิ้นพูดได้ก็ทำเป็นบ้าเมื่อเรื่องอะไรเกิดขึ้นข้าวห้องนอนคุ้มโปงทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วมันก็สบายเราไม่รับเรื่องนั้นตาไม่รับหูไม่รับคนแก่ในบางทีดีเหมือนกันนะหูตึงๆนั่นมันดีเคยบอกหลายคนมาโอ้ดีโยมหูตึงดีเขาด่าไม่ได้ยินสบายดีไม่ยุ่งธรรมชาติมันช่วยให้คนแก่พักผ่อนคือให้หูตึงจะได้ไม่รู้เรื่องอะไรใครจะด่าก็เฉยไม่รู้ไม่ชี้นะตาเนี่ยยังดีอยู่นะแต่ตานี่ดีเห็นรูปมันไม่มีเสียงแต่ว่ามีเสียงมันเข้าหูแล้วมันรำคาญหูบาดแก้วหูแต่พอเราตึงอึดสบายดีไม่ต้องยุ่งกับใครจะด่าก็เฉยใครจะนินทาก็เฉยเราไม่สนใจมันก็ดีต้องช่วยธรรมชาติช่วยที่ทำให้เราหูตึงคนแก่หูตึงอย่ามันเป็นทุกข์คนนั่งว่าโอ้ดีแล้วจะไม่ต้องรับอารมณ์ทางหูจะได้สบายใจไปพอจะควบคุมได้การควบคุมมันก็น้อยเลยรู้มันน้อยก็ตึกมือข่าวน้อยอันนี้เปิดห้าช่องรู้มันข่าวมากข่าวตาข่าวหูข่าวจมูกข่าวลิ้นข่าวกายมันหลายช่องปิดแต่มั่งเราก็สบายปิดหูปิดตาแต่มั่งเหมือนพระพุทธรูปก็เรียกว่าพระปิดตะวันทำเป็นรูปพระแล้วปิดตาปิดไม่ต้องตรงนี้ปิดหมดตาปิดจมูกปิดปากปิดหูด้วยแล้วก็ปิดทวารหนักทวารเบาปิดหมดคนชอบยิ่งไม่ข่าวแล้วตรงนี้เนี่ยปิดหมดแล้วไม่มีทางแล้วเอาไปห้อยคอหนักไปเรื่อยไปเขาสอนให้ปิดหูปิดตาให้ปิดอายตนะอย่าไปรับอารมณ์กลายเป็นทำรูปพระปิดทวารเอาไปเสกขายกันเป็นการใหญ่คนก็อยากได้แม้ปิดหมดแล้วยิ่งไม่ข่าวยิ่งไม่ถูกพระก็ไม่ข่าวเลยบางคนเราไม่ตีความหมายว่าปิดทวารไม่ใช่ปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากไม่ใช่เอามือปิดแต่ว่ามีสติสำรวมในขณะดูในขณะฟังในขณะได้กลิ่นในขณะลิ้มรสคอยคุมไว้ไม่ให้มันเกิดเวทนาคือยินดียินได้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นๆอย่างนี้เรียกว่าปิดไว้ได้มันก็ไม่รบกวนจิตใจหัดติดอย่างนั้นหัดทำไม่รู้ไม่ชี้หรือว่าฉันไม่สนใจไม่สนใจใช่มั้งเรื่องอะไรก็อะไรไม่สนใจทำเป็นไม่ได้ยินทำเป็นไม่เห็นใช่มั้งจิตใจมันก็สบายไม่มีเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนอันนี้มันก็ดีไปอย่างหนึ่งเราก็กันความพยาบาทอาฆาตจองเวรได้อันนี้คิดในการที่เรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นคิดเบียดเบียนคือขาดเมตตาทำขาดเมตตาขาดกรุณาเมตตากรุณาเป็นฝ่ายกุศลอันนี้มาเราขาดเมตตาขาดกรุณาก็ใจมันก็คิดร้ายต่อเขาคิดเบียดเบียนเขาคิดทำร้ายเขาคิดให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้ถ้าเขาเป็นตามเราคิดแล้วเออสมใจไม่น่าพูดละสมใจได้กูเกลียดมันมานานแล้วบอกบอกใครไฟไหม้พอประมาณนั้นเขาไหมเออดีแล้วแหมสมใจอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดในการเบียดเบียนคนทำคนในเดือดร้อนคนคิดเบียดเบียนคนอื่นก็คือเบียดเบียนตัวเองนั่นเองเบียดเบียนตัวเองให้ใจเศร้าหมองให้ขุ่นมัวให้เร่าร้อนอยู่ตลอดเวลามันเรื่องอะไรจุดไฟมาลนตัวเองเผาตัวเองมันไม่ถูกเรื่องเราไม่จุดไฟมาเผาตัวเราเองแต่เราจะ
เอาน้ำมาประพรมให้เย็นกายเย็นใจน้ำก็คือเมตตากรุณาปราณียินดีเอ็นดูต่อคนทั้งหลาย

เราไม่เกลียดใครเราไม่คิดร้ายใครเราอยู่ด้วยความรักความเมตตาต่อคนทุกคนในปัญจานี้เราอธิษฐานใจว่าเราจะอยู่ด้วยความเมตตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเราจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนในแง่ใดๆเป็นนั้นครับอันนี้มันก็ละเอียดเหมือนกันทำอะไรอย่าให้ใครเดือดร้อนบางทีเรานึกว่าไปทุบเขาจึงจะเดือดร้อนทำไม่ให้เขาเดือดร้อนเรื่องอื่นก็ได้เช่นเดียวทิ้งขยะเพ่นพ่านเนี่ยมันก็แพร่เชื้อรูปทำสิ่งก็ปลกให้เพิ่มขึ้นมันก็ทำให้มนุษย์เดือดร้อนเราเป็นพุทธบริษัทต้องไม่เกี่ยวทิ้งขยะเพ่นพ่านให้ทิ้งในถังในถุงที่เขาวางไว้อย่ากินอะไรทิ้งเพ่นพ่านซื้อน้ำแข็งมากินแล้วนั่งกินตรงไหนก็ทิ้งถุงไว้ตรงนั้นให้คนอื่นมาเก็บอย่างนี้ก็เบียดเบียนเขาเหมือนกันทำให้เขาต้องไปเก็บไปกวาดเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ทางใจเรากินแล้วเอาไปทิ้งในที่ที่เขาทำไว้เศษอาหารอะไรอย่าเที่ยวทิ้งเพ่นพ่านเพราะเชื่อแมลงวันแมลงวันเกิดเพราะคนยุงเกิดเพราะคนที่ไม่คิดไม่กรองแล้วก็เพราะแมลงวันบ้างยุงบ้างเพราะเชื่อรูปอะไรขึ้นมาบ้างนี่ก็เบียดเบียนเพื่อนทางนั้นแหละเราจึงต้องคิดละเอียดในเรื่องอะไรต่างๆไม่สร้างปัญหาขึ้นในสังคมการเป็นอยู่ก็จะเรียบร้อยดีงามขอญาติโยมเข้าใจอย่างนี้ช่วยกันคิดอย่างนี้แสดงมาในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาพอดีแล้วจึงขอจบการปาฐกถาไหว้แต่เพียงเท่านี้ขออวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายมีสัมมาสังกัปปะคือความคิดชอบจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญในสังคมในยุคปัจจุบันเพราะว่าสังคมในยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าประเทศใดจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าหรือประเทศที่ยังล่าหลังก็ตามมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมอยู่ไม่ใช่น้อยทุกกับสมัยก่อนซึ่งประชาชนพลเมืองทั่วไปมีความสนใจในการเป็นอยู่ตามศีลธรรมถือศีลธรรมเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตได้ตั้งหน้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักคำสอนในศาสนาที่ตนนับถือไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรเขาก็ตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมะอันมีอยู่ในศาสนานั้นนั้นการเป็นอยู่ก็เรียบร้อยไม่สับสนวุ่นวายแต่ว่ามาในสมัยนี้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปมากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี่เกิดขึ้นจากเรื่องสงครามแต่ว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นมันแพร่หลายไปทั่วโลกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่ไม่ยิ่งเท่าใดแต่ว่าเกิดอยู่เฉพาะในประเทศยุโรปแม้จะมีอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องก็อยู่ส่วนนู้นเรียกว่าส่วนโลกตะวันตกไม่กระทบกระเทือนที่โลกด้านตะวันออกเท่าใดเมืองไทยเราในสมัยนั้นได้ยินข่าวห่างๆไม่ใกล้ชิดก็สมัยนั้นการสื่อสารยังไม่สะดวกเหมือนกับสมัยนี้สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็อยู่ในวงจำกัดแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นเกิดในประเทศยุโรปก่อนแล้วต่อมาเกิดในเอเชียซึ่งเรียกว่าสงครามมหาเอเชียบูรพาทำให้เกิดปัญหามากมายขึ้นในสังคมการตะวันออกเราด้วยเช่นเมืองไทยเราก็ได้รับความกระทบกระเทือนก็ญี่ปุ่นเขาเป็นพันธมิตรที่บุกเข้ามาแล้วก็ใช้เมืองไทยเป็นฐานทัพทำการรุกรานต่อไปในขณะที่มีสงครามอยู่นั้นบ้านเมืองไม่ค่อยจะมีระเบียบการเป็นอยู่อะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปหมดหลายปีท่านมาเกิดสงครามแล้วนิสัยซึ่งเคยตามใจตัวเองไม่มีระเบียบแบบแผนเป็นหลักปฏิบัติก็ยังติดข้างมาข้างมาเรื่อยๆจนกระทั่งสมัยนี้ซึ่งเหล่านั้นก็ยังไม่หยุดยังมีการกระทำตามใจตัวตามใจกิเลสมากขึ้นทุกวันทุกเวลายิ่งในสมัยนี้ด้วยแล้วซึ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นความชั่วร้ายกับทวีมากขึ้นกว่าในสมัยก่อนขึ้นอีกซึ่งชั่วร้ายที่มีมากขึ้นนั่นก็เพราะอาศัยเครื่องมือสื่อสารที่เรามีใช้กันอยู่ในโลกนี้ในเวลานี้ประชาชนทั่วไปนั่นมีนิสัยชอบตามใจตัวเองไหลไปตามอำนาจราคะกิเลสมีประเภทต่างๆนั้นถือประเภทสิ่งไม่ดีไม่งามนั่นก็ขายดีแพร่หลายในสังคมแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเอะอะขึ้นจับบ้างเป็นครั้งครั้งคราวๆแต่สิ่งเหล่านั้นก็ยังขายกันแพร่หลายเด็กหนุ่มเด็กสาวได้อ่านหนังสือประเภทปลุกใจให้เกิดกิเลสก็เลยไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นเราเป็นคนประเภทที่มีปัญหามีความยุ่งยากพ่อแม่จะสั่งสอนห้ามปรามก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังเพราะว่าเขาเป็นผู้หลงไหลในวัฒนธรรมแผ่นใหม่ในอนารยธรรมแผ่นใหม่ไม่เรียกว่าอารยธรรมแต่ควรเรียกว่าอนารยธรรมแผ่นใหม่ซึ่งมีอิทธิพลมากแพร่หลายในสังคมมากขึ้นทุกวันทุกเวลาจึงเกิดเป็นปัญหากันด้วยประการต่างๆผู้ที่เป็นนักศาสนาเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือนักอะไรต่างๆทั้งยุโรปอเมริกาและทั่วโลกได้มองเห็นอันตรายอันเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้
แล้วก็มาคิดกันว่าจะทำอย่างไรที่จะดึงคนกลับไปสู่สภาพดั้งเดิมคือสภาพที่มีศีลธรรมเป็นหลักคุ้มครองจิตใจเหมือนกับสมัยก่อนๆเหมือนกับสมัยปู่ย่าตายายที่เคยประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดในทางศาสนาแล้วเขาก็สร้างตัวสร้างตนสร้างชาติสร้างบ้านเมืองมาให้เจริญก้าวหน้าเทียมบาทเทียมไหลกับความเจริญทั้งหลายที่มีในโลกนี้คนเหล่านั้นเป็นผู้เคร่งศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือศีลธรรมก็ยังคุ้มครองจิตใจคนอยู่จิตใจคนก็ไม่ค่อยจะออกนอกลู่นอกทางมากนักแต่ว่ามาในสมัยนี้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปมากขอให้ดูว่าลูกหญิงลูกชายหลานหญิงหลานชายของพวกเราทั้งหลายในเวลานี้เนี่ยเหมือนกับพวกเราเมื่อสมัยเป็นเด็กหรือเปล่าคนเรียนที่มีอายุเก่าๆอยู่ในเวลานี้ลองนึกดูว่าเมื่อสมัยเราเป็นหนุ่มเป็นสาวกับสมัยที่ลูกหลานของเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมีสภาพแตกต่างกันอย่างไรความนึกความคิดของคนเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในรูปอย่างใดมีอะไรเกิดขึ้นทำให้เกิดปัญหาบ้างถ้าเราพิจารณาด้วยจิตใจที่แยกคายแล้วก็จะเห็นว่ามีเรื่องมากมีปัญหามากอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเป็นปัญหารีบด่วนที่เราควรจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อดึงจิตใจคนเข้าหาสิ่งที่ดีงามต่อไปการที่จะดึงจิตใจคนเข้าหาสิ่งดีงามต่อไปนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเกินไปเป็นเรื่องที่จะต้องใช้สติปัญญาใช้ความสามารถใช้ความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนที่อยู่ร่วมกันถ้าหากว่าไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้แล้วการปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าไม่มีการร่วมมือร่วมใจกันทุกหัวทุกครอบครัวปัญหาก็จะเกิดขึ้นขึ้นมาครอบครัวหนึ่งได้คอยควบคุมลูกหลานได้อยู่ในศีลในธรรมให้ประพฤติดีประพฤติชอบแต่ว่าอีกครอบครัวอื่นข้างเคียงนั้นเขาไม่เอาด้วยก็ปล่อยตามใจเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ถูกแนะนำพร่ำเตือนในทางที่ดีงามนั้นก็จะมองเห็นว่าครอบครัวโน้นเขาไม่เหมือนของเราพ่อแม่บ้านโน้นไม่เหมือนกับพ่อแม่บ้านเราเขาอาจจะมองคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นยักษ์เป็นมารไปก็ได้เป็นผู้ที่คอยกวดขันควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ให้อิสระเทวีภาพแต่เป็นมั่งเลยแต่ในกล่าวนั้นก็จะเกิดการเปรียบเทียบระหว่างการตามใจเด็กระหว่างการควบคุมเด็กว่าแตกต่างกันความคิดนึกในทางที่จะต่อต้านก็จะเกิดขึ้นอันจะเป็นเหตุได้เกิดความเสียหายเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันหรือว่าตามสถานการศึกษาเช่นในโรงเรียนต่างๆเวลานี้สถานการศึกษาทั่วไปนั้นนิยมกันในเรื่องเสรีภาพมากไม่นิยมในการคอยควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแต่ว่ามักจะปล่อยตามเรื่องตามราวเมื่อการเรียนในชั้นนักเรียนจะนั่งอย่างไรก็ได้หันหลังให้ครูก็ได้เอาข้างให้ครูก็ได้นั่งคุยกันก็ได้ครูก็ยืนโบกโบกอยู่หน้าชั้นเรื่อยไปสุดแล้วแต่เด็กจะทำอะไรเขาบอกว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการให้เสรีภาพแก่เด็กเขาถือว่าการกีดกันเสรีภาพของเด็กนั้นเป็นทางกีดกันความเจริญทางด้านจิตใจคนสมัยใหม่เขาคิดอย่างนั้นเขาไปรับมาจากตะวันตกซึ่งทางตะวันตกนั้นความจริงก็สร้างฐานมานานแล้วเขาสร้างมาก่อนเราตั้ง700ปีแล้วเขาได้รากฐานที่มั่นคงแม้จะมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นฐานมันก็ไม่ค่อยร่วงเรื่องก่อนแคลนเพราะว่าตอกเข็มลงรากอย่างดีมาเป็นเวลาร้อยๆปีแต่ว่าบ้านเรานั้นยังไม่ได้ตอกเข็มอะไรยังไม่ได้ลงรากปักฐานอะไรมากนักแต่ว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไปในรูปใหม่แล้วก็เฮ่อขออภัยที่ได้คำอย่างนั้น
คือเหอของใหม่ๆชอบทำอะไรอะไรเอาอย่างชาวต่างประเทศโดยไม่ได้คิดว่ามันจะดีหรือมันจะเสียมันจะเป็นประโยชน์หรือจะเป็นทุกข์เป็นโทษแก่สังคมไทยเราไม่ได้คิดกันในรูปอย่างนั้นเพราะว่าคนที่ไปเล่าเรียนเมืองนอกเมืองนามาเห็นความเจริญของเขาแต่บางทีก็มองเพียงผลไม่ได้มองถึงเหตุว่าเขาสร้างความเจริญมาอย่างไรเขาใช้เวลานานสักเท่าใดที่ได้สร้างรากฐานชีวิตจิตใจของคนในชาติเขาให้มีความก้าวหน้ามาอย่างเรียบร้อยควบคู่กันกับวัตถุที่มันมีอยู่มากมายก่ายกองเราอาจจะไม่ศึกษาละเอียดถึงขนาดนั้นแล้วก็รับอะไรอะไรเขามาใช้บางสิ่งบางอย่างก็รับมาในรูปที่เรียกว่าลูกศิษย์จึงกว่าครูมันจะได้ทำไปจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นการรับน้องใหม่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆชาวตะวันตกนั่นเขานิยมรับน้องใหม่กันเขาเรียกว่าพิธีอะไรก็ไม่ทราบแล้วเราก็เอาตัวอย่างเขามาใช้เราจึงกว่าอาจารย์คือรับวิทย์ฐานแปลกๆใหม่ๆแต่ใช่ว่าคิดในทางที่จะทำให้เดือดร้อนวุ่นวายกันไปด้วยประการต่างๆบางทีถึงกับว่าต้องหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่ารับน้องใหม่แรงเกินไปอันนี้เขาเรียกว่ารับของเข้ามาใช้แต่ว่าใช่ไม่เป็นแต่ใช่ตะเลิดเปิดเปิงมากไปจึงเกิดเป็นปัญหาขึ้นด้วยประการต่างๆการเป็นอยู่การนุ่งกระห่มการสมาคมอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปทางนั้นเปลี่ยนแปลงในทางที่เรียกว่าไม่ค่อยจะถืออะไรเป็นหลักเป็นฐานทางจิตใจอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันนี้ประชาชนก็ไปหลงติดในวัตถุอีกเหมือนกันไม่ได้หันหน้าเข้าหาธรรมะไม่พยายามเพื่อตัวเองตามแบบของพระพุทธเจ้าไม่พยายามใช้หลักธรรมเป็นข้อปฏิบัติแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันแต่ว่าใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องแก้ด้วยการเข้าไปวิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเชื่อตนซึ่งถ้าพูดกันตามความจริงแล้วขัดต่อหลักศีลธรรมทางศาสนาขัดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าแพร่หลายนิยมกันมากตั้งแต่สงครามเกิดขึ้นตอนนี้เราชาวบ้านทั้งหลายทั่วไปเราควรจะมองปัญหานี้ให้มากมองปัญหาว่าจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเราได้เข้าอยู่กับธรรมะได้เข้าถึงศีลถึงธรรมไม่ตะเลิดเปิดเปิงออกไปนอกลู่นอกทางนี่เราจะทำอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคิดให้มากทีนี้พวกเราที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่ายังอบรมกันน้อยแต่ยังไม่ได้สนใจที่จะให้เรียนอะไรมากนักเพราะว่าเราไม่ค่อยตื่นตัวในเรื่องนี้คนโดยมากไม่ได้รู้ว่าคำสอนนี่เป็นอย่างไรทำตามกันมาใส่บาตรก็ตามกันมาทอดป่าปลาทอดกระถิ่นเออว่าไปไหว้พระก็ไหว้กันไปนี่ไหว้กันไปตามเรื่องแต่ถ้าไปสักเท่าไหร่เรียนกันว่าไหว้อย่างไรจึงจะเรียกว่าไหว้พระหรือว่าไหว้แล้วนึกอะไรทำในใจอย่างไรอย่างนี้ไม่เคยรู้เรื่องเขาไม่ได้อบรมมาตั้งแต่ตัวน้อยจึงไม่เกิดความรู้ความเข้าใจตำหรับตำราที่จะเกี่ยวกับการสั่งสอนอบรมจิตใจคนก็ไม่ค่อยจะมีเพราะว่าการศึกษาในเมืองไทยเรานั้นสมัยก่อนยังไม่ดีพอมีการศึกษาเหล่าเรียนอยู่ตามวัดก็เรียนแบบโบราณแต่ไม่มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้เวลามีงานการอะไรบนพระไปก็มีแต่เรื่องสวดไม่มีเรื่องสอนให้คนได้รู้ธรรมะให้รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรอะไรทำซุ่มอะไรมันทำผิดจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ย้ำไม่ได้เตือนในเรื่องอย่างนี้เพราะว่าการศึกษาไม่เจริญนั่นเองจึงไม่ได้คิดสอนกันในเรื่องอย่างนี้มากนะคนที่นับถือพุทธศาสนาก็เรียกว่าถือกันไปอย่างนั้นก็คนที่มีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องจำนวนน้อยเหลือเกินแม้เป็นผู้ชายที่ได้บวชเรียนในวัดแล้ว
แต่ก็ยังไม่มีหลักประกันว่าเข้าใจพุทธศาสนาเพราะการไปบวชโดยไม่ได้เรียนก็มีเหมือนกันบวชแล้วไม่มีการอบรมบ่มนิสัยไม่สอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมะก็มีเยอะอยู่เหมือนกันที่บวชแล้วมันสอนมันอบรมจริงๆนั้นมีจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นแม่บวชแล้วศึกออกไปก็ไม่ค่อยจะมีความมั่นคงในเรื่องของพระศาสนาบางคนบวชนานถึงเป็นมหาบาเรียนแต่ว่าออกไปก็มีความไม่มั่นคงในศาสนาถ้าเรียนมหานั้นเขาเรียนภาษาบาลีไม่ได้เรียนเรื่องธรรมะมุ่งภาษาเป็นส่วนใหญ่ให้แปลได้แต่ไม่ได้สอนให้เกิดความเข้าใจครูไม่ได้สอนว่าขอกไอ้นี่มันมีความหมายอย่างนั้นมีความหมายอย่างนี้ควรจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรไม่ได้สอนอย่างนั้นอามาก็เรียนมาเป็นมหากับเขาเหมือนกันแต่ก็เรียนมุ่งภาษาเพราะครูไม่ได้ชักนำให้เกิดความรู้ความเข้าใจทราบซึ่งในรสพระธรรมของพระพุทธเจ้าไอ้ที่มันเกิดได้มาสอนญาติสอนโยมนี่มันเกิดของมันเองไม่ได้มีใครมาสอนให้แต่มันเกิดขึ้นอ่านไปศึกษาไปเรียนไปแต่มันก็เกิดความคิดความอ่านขึ้นในใจเองเพราะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อยากจะทำงานอยากจะสอนคนแล้วก็สอนเพื่อให้คนเกิดความรู้ความเข้าใจให้ได้ปัญญาอย่างถูกต้องนี่มันเกิดเองไม่ได้เกิดจากวิธีการอบรมบ่มนิสัยจากงานที่เขาทำกันอยู่ในที่ทั่วไปหาไม่ได้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นซึ่งยังเป็นความบกพร่องในเรื่องอย่างนี้จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขทำให้ดีขึ้นก็เอาไปวางไว้แต่บ้านเรือนที่ไปอ่านรุ่งเช้าก็เปิดอ่านอ่านแล้วเขาก็เข้าใจเขาเรามันไม่มีถ้าคำพีคนชอบจ้างเหมือนกันแต่ว่าจ้างแล้วเอาไปกองไว้ที่วัดเลยเอาไปให้ปลวกแมงกาบอ่านกันอยู่คนไม่ค่อยจะได้อ่านความจริงจ้างแล้วควรจะเอาไปไว้อ่านเองจ้างหนังสือไว้อ่านเองนั่นส่วนหนึ่งที่ส่วนหนึ่งควรจ้างไปถวายวัดเพื่อเป็นสาธารณะให้คนได้ศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่เราสร้างหนังสือกันทั่วไปนั้นสร้างตามอานิสงส์นั่นเองคือได้ยินพระท่านเทศว่าสร้างหนังสือนี่ได้ปัญญาได้ปัญญาได้อานิสงส์คือได้ปัญญาแต่ไม่รู้ว่าปัญญาที่จะได้จากการสร้างคือการอ่านการคิดการค้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจรู้แต่เพียงว่าสร้างหนังสือนั้นมันก็ได้ปัญญาขึ้นมาแต่นั้นเองไงแล้วเอาหนังสือไปไว้ในตู้ที่วัดมันจะเกิดปัญญาอย่างไรแม่พระก็ไม่อ่านแล้วจะเกิดปัญญาอย่างไรชาวบ้านนั้นไม่ต้องพูดถึงถ้ายังไม่อ่านเลยเราจะเอาปัญญาจากหนังสือไปสอนญาติโยมได้อย่างไรอันนี้ทำให้เกิดความป้ายเสือในจิตใจของคนอยู่เพราะฉะนั้นต้องสร้างไว้อ่านชื่อไว้อ่านเวลานี้นับว่าดีขึ้นเยอะแล้วญาติโยมชอบเอาหนังสือไปอ่านหนังสือที่เขามาวางที่นี่มีคนซื้อทุกวันแสดงว่ามีคนใหม่มาก็ซื้อไปคนเก่าก็ซื้อไปหรือว่าซื้อเล่มหนึ่งแล้วมาซื้ออีกเล่มหนึ่งไปอ่านกันต่อไปได้มีกันอ่านกันแต่มันไม่ทั่วถึงมันมีอยู่แต่ที่นี่ที่อื่นมันไม่มีอันนี้ไปดูตามวัดไม่ค่อยมีหนังสืออ่านไม่ค่อยมีหนังสืออ่านแล้วก็ไม่ค่อยมีคนสนใจอ่านเพราะฉะนั้นความรู้นี่มันน้อยไปก็ไม่ศึกษาไม่หาความรู้เพิ่มเติมอันนี้เป็นเรื่องขั้นต้นที่เราจะต้องทำโดยเฉพาะชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยจะต้องสนใจที่จะอ่านหนังสือทางธรรมะอย่างน้อยๆก็ต้องอ่านให้รู้จักพระพุทธเจ้าถูกต้องสักหน่อยให้รู้จักพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าคือใครท่านเกิดมาได้ทำประโยชน์อย่างไรคำสอนของพระองค์มีข้อใหญ่ใจความว่าอย่างไรต้องรู้ชัดเข้าใจชัดถ้าใครก็จะมาถามเราว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงขอให้เราตอบเขาได้คล่องเถอะอธิบายเขาฟังได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านดีอย่างนั้นท่านดีอย่างนี้ท่านสอนอย่างนั้นท่านสอนอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้มารดานี่ต้องรู้ก่อนใครๆเพราะว่ามารดานี่มีหน้าที่เลี้ยงลูกไม่ใช่เลี้ยงลูกให้ดูดนมอย่างเดียวไม่ใช่ให้แต่อาหารทางร่างกายคุณแม่ต้องให้อาหารทางวิญญาณแก่ลูกด้วยให้เวลาที่เราตัวเล็กๆเนี่ยพยายามพูดพยายามคุยเรื่องพระพุทธเจ้าให้เด็กฟังเด็กขึ้นมาพูดวันละนิดวันละหน่อย
พูดซ้ำก็ไม่รุนแรงเด็กมันก็ฟังซ้ำๆกันไปฟังบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเด็กก็จะเกิดรู้จักพระพุทธเจ้าทุกครั้งที่เราพาเด็กเข้าไปในห้องฮะไม่ใช่ให้กราบเฉยๆถ้าตัวเล็กๆก็กราบเฉยๆนะแต่ถ้าพอโตขนาดไปโรงเรียนได้แล้วเราจะต้องอธิบายให้เด็กฟังว่านี่รูปอะไรรูปนี้แทนอะไรเป็นรูปแทนอะไรของพระพุทธเจ้าเป็นรูปที่เขาทำไหว้ให้เรากราบไหว้เวลาเรากราบไหว้เราควรจะนึกถึงใครนึกถึงอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านดีอย่างไรรูปนี้เป็นรูปเปรียบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แทนพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังแต่ว่าแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าเพราะพระคุณนั้นเราเห็นด้วยตาไม่ได้เราชิมไม่ได้แต่ต้องทำรูปคือได้เห็นด้วยตาเมื่อใจได้เห็นรูปเราก็จะได้นึกถึงพระพุทธองค์นึกถึงพระคุณของพระองค์ว่าพระองค์มีความดีอย่างนั้นมีความดีอย่างนี้เราจะได้โน้มนำเอาความดีนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราแล้วเราก็เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าให้เด็กฟังเล่าวันละนิดวันละหน่อยตอนหนึ่งเล่าไปตอนเกิดประสูตรมีเรื่องเป็นมายังไงทำไมจึงได้ออกบวชออกบวชแล้วไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรจนได้กัตตารูปเป็นพระพุทธเจ้ากัตตารูปเรื่องอะไรก็พูดค่อยจาไปแล้วยกเรื่องต่างๆที่พระองค์ได้ไปติดต่อสั่งสอนคนในที่ต่างๆสอนให้เด็กได้รู้ว่าพระองค์มีความกรุณาการณีมีการใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างไรเขียนว่าบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเหมือนกับเราตั้งองค์การสภากาชาดตั้งอนุกาชาติแล้วก็มีคำพูดว่าข้าจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเด็กมันว่าได้แต่ว่าไม่รู้ว่าคำนี้นะตั้งต้นที่ไหนหรือมาจากใครถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเรานับถือพระพุทธเจ้าเราก็ควรจะสอนอนุกรรมาชิกทั้งหลายให้รู้ว่าข้าจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนี้เป็นอุดมการทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักการของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ท่านเป็นอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์เมื่อได้กัตตารู้แล้วจิตส่วนพระองค์ไม่มีแล้วอะไรที่จะต้องละก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเจริญอีกก็ไม่มีแต่ว่าพระองค์ตั้งพระทัยว่าจะอยู่ต่อไปอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ปฏิญญาณว่าข้าจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นเองแหละได้ทำมาก่อนไกลๆก่อนเกิดสภากาชาติขึ้นในลูกได้จำไปก็ว่าพุทธศาสนาเกิดก่อนในอังกฤษในอะไรในฝรั่งเศสนั่นต่างมากมายเกิดมาก่อนก็มีอยู่ก่อนแต่ว่าใจเอามาเป็นนักเรียนก็เคยเป็นสมาชิกอนุสภากาชาติแล้วเขาก็ให้เหรียญอันหนึ่งมาติดไว้ที่อกเสื้อลูกเสื้อแต่ไม่รู้ว่าคำนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้พูดไว้นั้นแล้วครูไม่ได้อธิบายให้ฟังทำไมครูจึงไม่อธิบายเพราะครูก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาเหมือนกันทำไมจึงไม่รู้ก็ครูของครูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมันไม่รู้กันมันหลายชั้นเหลือเกินไม่ได้สอนให้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้อันนี้ครูจะไปสอนลูกศิษย์ได้อย่างไรเพราะว่าครูก็ไม่รู้อันนี้คือความผิดพลาดของดีเรามีแต่เราไม่พูดให้เด็กรู้แล้วเด็กก็ไม่นิยมของบ้านเราไม่นิยมสิ่งดีสิ่งงามในเมืองไทยหรือของไทยมีอะไรก็เลยของฝรั่งก็อะไรดีๆของฝรั่งเลยเอามาจากเมืองนอกกันเลยทั้งที่บ้านเรามันก็มีแต่เราไม่ได้บอกว่าอันนี้ของเรามันก็มีอยู่พระพุทธเจ้าท่านเคยพูดเคยสอนไว้ว่าอย่างนี้หลักการของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนั้นเด็กก็จะเกิดความนึกได้อ๋อบ้านเราก็มีดีเหมือนกันศาสนาเราก็มีดีเหมือนกันความศรัทธาเลื่อมใสมันก็เกิดมากขึ้นเราไม่ค่อยได้ย้ำในเรื่องอย่างนี้พ่อแม่จึงต้องคอยย้ำคอยเตือนลูกศิษย์ลูกหลานให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้เขาเข้าใจเรื่องพระพุทธเจ้าถูกต้องนำเขาไปไหว้พระไปอะไรต่ออะไรไปประเทศลังกาจะได้เห็นว่าแม่ชาวลังกาเนี่ยไปวัดทุกเย็นเขาไม่ได้ไปเดินเล่นเฉยๆนะเขาพาลูกน้อยไปด้วยคือไปเดินเล่นในวัดเพราะในวัดนั้นมีบรรยากาศที่สะอาดสงบเงียบดี
เขาก็ไปเดินชมวัดชมวาแต่ว่าก่อนเดินนั่นเขาต้องเข้าไปในวิหารก่อนเมื่อเข้าไปในวิหารแม่ก็นั่งลงสวดมนต์เขาสวดดังๆเขาไม่สวดมุบมิบเหมือนบ้านเราอะบ้านเราเราสวดมนต์มุบมิบมุบมิบรับถึงก็มุบมิบมุบมิบอ๋อทำอะไรเป็นคนขี้อายเลยแต่ถ้าจะดื่มเหล้าไม่ขี้อายเลยไปสนามมากก็ไม่ขี้อายเลยเดินหน้าบานไปเลยเดียวเข้าโรงเหล้าก็หน้าบานกันทั้งนั้นแต่ถ้าพอมาวัดเลยทำมุบมิบมุบมิบเลยไอ้ของดีแหละไม่เคยเอานี่แหละเขาเรียกว่าอสุรกายอย่างนี้ที่เขาเรียกว่าอสุรกายเลยพวกนั้นพวกที่มุบมิบในเรื่องความดีเรื่องอสุรกายใครที่ว่าตอนเขาก็นั่งสวดมนต์แม่นั่งสวดมนต์ดังๆลูกนั่งใกล้ๆมันได้ยินทุกครั้งที่แม่สวดแม่ไม่ต้องบอกให้ลูกสวดหรอกพอแม่นั่งสวดลูกก็นั่งประนมมือไว้ตามเรื่องตามราวหลายๆครั้งก็ลูกก็คอยจับเสียงแม่ตอนลูกก็จำได้ว่านะโมได้ว่าอิติปิโสสวาคาโตอะไรต่ออะไรได้เด็กก็เคยได้รู้ได้เข้าใจแม่ก็ออกสวดมนต์ให้ทุกวันพาไปวัดอย่างนั้นเสร็จแล้วแม่ก็พาเดินดูภาพฝาผนังนี่เขามีภาพเขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติว่าตามฝาผนังเพื่อสอนเด็กแต่นี้ไม่ใช่เพื่ออะไรคนโบราณก็เขียนอย่างนั้นเมืองไทยเราก็เขียนภาพตามฝาผนังไว้โบสถ์พระเกี้ยวในข้างในและภาพพุทธประวัติปฐมสมโภชอย่างนั้นแต่ว่าดูยากหน่อยแต่ข้างนอกรอบวิหารภาพรามเกียรติ์นี่ดูง่ายมันเตี้ยดีเขาเขียนไว้นี่ของเราภาพเขียนนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดถ้าโยมว่างๆมันยืนดูอ่านข้อความมันเป็นข้อสอนใจทั้งนั้นแม่ในลังกาเขาก็พาลูกไปวัดแล้วก็พาเดินดูภาพแม่ก็อธิบายให้ลูกฟังให้ลูกได้รู้ว่าภาพนี้คืออะไรภาพนั้นคืออะไรเรื่องไปเป็นเรื่องพุทธประวัติเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเขาพาเด็กไปวัดอย่างนั้นแล้วเขามีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นี่มากที่สุดในเมืองประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเขามีทั่วประเทศเลยทุกวัดวาอารามเขาเปิดสอนก็เป็นงานใหญ่สอนเด็กให้รู้จักพระพุทธศาสนาก็เห็นเด็กลังกานี่จะไปยุโรปไปอเมริกาถ้าฝรั่งถามเรื่องพุทธศาสนาเขาจะพูดจ่อมาเลยทีเดียวเด็กไทยถามไม่ได้พอถามเรื่องศาสนาแล้วมีธุระรีบร้อนจะไปแล้วฮะก็ไม่รู้จะไปคุยอะไรกับเขาเพราะไม่ได้เรียนไปไม่เข้าใจไปพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนให้เด็กเข้าใจในการที่จะไปตอบกระจาต่างประเทศอันนี้ก็เป็นความบกพร่องอยู่ทั่วไปผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกิดมาเป็นใหญ่เป็นโตบางคนก็เคยเล่าให้ฟังว่าไม่ไปมองนอกฝรั่งมันถามเอาเยอะไปเลยตอบไม่ได้เลยต้องไปเรียนมองนอกเรียนพุทธศาสนาเมืองนอกจึงเกิดความรู้ความเข้าใจด็อกเตอร์อะไรคนหนึ่งจะบอกผมไปรู้จักพระพุทธศาสนาที่ประเทศเยอรมันหน่อยไปเรียนหนังสือในประเทศเยอรมันเลยไปอ่านคัมภีร์พุทธศาสนาในภาษาเยอรมันรู้จักพระพุทธศาสนาเมื่ออยู่เมืองไทยนี่ไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงในหลักสูตรก็มีสอนเรียกว่าหลักสูตรทั้งคน

ไปทำงานระบาลยี่ขันดีกว่าไปสอนโรงที่โรงงานเนอะอย่ามาสอนที่นี่ต่อไปนั้นก็มันไม่ได้เรื่องอะไรสอนอย่างนั้นเด็กจะมีศีลธรรมกันได้อย่างไรเพราะผู้สอนไม่ได้ทำตามที่ตัวสอนอะไรเกิดเป็นปัญหานี่เป็นหลักอันหนึ่งว่าคนไทยเราที่นับถือพระพุทธศาสนานั้นยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาอยู่เป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นจึงได้ไปเที่ยวกราบไหว้อะไรต่ออะไรเละเทะไปป่าไปตามเรื่องตามราวไหว้เสาหลักเมืองบ้างไหว้นู่นไหว้นี่ไหว้เตะป่าไปตามเรื่องเมื่อไปไหว้พระพุทธรูปซึ่งเป็นรูปเปรียบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าก็ยังไหว้แบบไหว้ผีอยู่นั่นเองคือไหว้ด้วยการบนบานศาลกล่าวติดสินบนกับพระพุทธรูปว่าจะให้นั่นให้นี่ถ้าได้ดังใจคราวนี้มันเป็นอย่างนี้นี่ใกล้ตอบไล่เด็กไปไหว้กันใหญ่นะไปเที่ยวบนบานศาลกล่าวไหว้ขอให้ตอบไล่ได้นี่เราไม่ได้สอนให้เด็กเชื่อตัวเองไม่ให้มีศรัทธาในตัวเองอย่างถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาไม่คุณเอาชีวิตไปฝากแม่กระเจ้าหลักเมืองบ้างเจ้าพ่อนั่นเจ้าแม่นี่อะไรต่างๆซึ่งมันไม่ถูกโกงตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วจะประดุงศีลธรรมให้เจริญงอกงามก็เป็นการยากเพราะไม่ได้นึกว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากการกระทำของเราเองเรื่องนี้ก็สำคัญเราจะต้องฝึกสอนให้เขาเชื่อมั่นอันหนึ่งเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมนี้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างใดก็จะได้อย่างนั้นให้มีอยู่ในบทเรียนแล้วครูคอยถือโอกาสย้ำในเรื่องนี้จะสอนอะไรก็ตามจะสอนคำนวณสอนวิทยาศาสตร์สอนประวัติศาสตร์สอนภาษาไทยสอนภาษาอังกฤษขอได้ฝากอุดมการณ์ในเรื่องนี้ไว้ในวิชานั้นนั้นให้เด็กได้ทราบซึ่งว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างใดก็จะได้อย่างนั้นให้เขาเห็นไปจักเกิดใจของเขาว่าทำแล้วเขาได้คอยหาโอกาสที่จะย้ำจะเตือนเขาให้เข้าใจก็เหมือนเมื่อเป็นเด็กอ่านหนังสือแบบเรียนเร็วเล่มหนึ่งยังจำได้อยู่แต่ว่าครูก็ไม่ได้บอกเรื่องหลักกรรมอะไรแกก็ให้อ่านไปตามเรื่องแต่มารู้หัวตอนหลังเมื่อมาเรียนธรรมะก็มารู้ว่าอ๋อหนูพันพี่หนูพูนน้องไอ้สองคนเนี่ยแล้วก็น้องเนี่ยมันเดินไม่ดีเดินแล้วก็ไปเหยียบตาปูเข้าแล้วก็ยกเท้าขึ้นนั่งร้องไห้เงยๆพี่ก็ถามว่าทำไมเธอจึงร้องไห้ตาปูตำเท้าฉันทำไมมันจึงตำเอาฉันไม่ทันเห็นมันจริงกรรมข้าวว่าอย่างนั้นเลยไอ้นี่มันหลักกรรมแล้วสอนหลักกรรมอยู่ในเรื่องหนูพันพี่หนูปูน้องแล้วบอกว่าเดินไม่ดีคือทำไม่ดีทำไม่ดีจึงไปเหยียบตาปูเหยียบตาปูนั่นก็ต่ำเท้าต่ำเท้าเราก็เจ็บเจ็บแล้วเราก็ร้องไห้นี่เราทำเราได้เราทำไม่ดีเราก็ได้สิ่งไม่ดีถ้าเราทำดีเราก็ได้สิ่งที่ดีย้ำได้สอนได้คือที่สอนอะไรก็มีหลักศาสนาอยู่ในใจมีหลักศีลธรรมประจำใจอยู่ตลอดเวลามีช่องอะไรก็ถ่ายก็ไปในสมองเด็กทันทีเรื่องนั่นเรื่องนี้หาโอกาสที่จะใส่เข้าไปเช่นในเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าให้ได้ยึดหลักการทางพระพุทธศาสนาไปเป็นหลักประจำวันในชีวิตของเขาเราก็คอยจ้องใส่ลงไปให้แก่เด็กเหล่านั้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจทุกโอกาสเพื่อให้เด็กได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เขาจะได้ซึมกับไปทีละน้อยละน้อยถ้าคำสอนอันใดที่เราให้เขาเมื่อเด็กๆมันหนาแน่นมันติดแน่นอยู่ในใจโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่หลงไม่ลืมถึงแน่นจะฝังแน่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะแน่นเด็กนี่เหมือนกับผ้าขาวที่ยังสะอาดเราต้องอย่าให้เปื้อนด้วยขี้ฝุ่นอย่าให้เปื้อนด้วยสิ่งโสโครกต้องเอาสิ่งที่ดีงามใส่ไว้ในผ้าผืนนั้นเด็กก็จะมีจิตใจสูงอยู่เวลานี้สิ่งยั่วยุให้เด็กเสียผู้เสียคนมันมากเลยเกินโรงหนังโรงละครบานได้ขับหนังเสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์มีมากมายก่ายกองพ่อแม่ไม่ได้ถือโอกาสเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนเช่นดูโทรทัศน์นี่เราควรดูพร้อมกับเด็กถ้าจะดูอย่าให้ดูนานดูด้วยการควบคุมดูแล้วก็อธิบายไปด้วยในตัวนั่นตัวอย่างก่อนนั่นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นถ้าประพฤติตนเป็นคนใจโหดใจเหี้ยมไม่อยู่ในศีลในธรรมจึงได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนตอนใดที่พระเอกผู้ประพฤติดีมีใครชนะนี่ดูคนดีแล้วมันต้องชนะแม้ว่า

ลำบากมาหลายคืนแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องชนะเลยผลนางทรงศิลป์มีชนะเอาหน้าสุดท้ายทุกทีเราอ่านใจตุ้มๆต่อมๆหวามันจะแย่แต่พอหน้าสุดท้ายพวกกังศิลป์ตายราบเลยเรียบร้อยทรงศิลป์ชนะได้ขึ้นครองบ้านครองเมืองเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งเรียกว่าจบลงสุดท้ายเรียบร้อยหลักการมันมีอยู่เราก็หยอดลงไปได้วันนี้ดูนะผู้ประพฤติธรรมนะต้องชนะเสมอไม่มีใครพ่ายแพ้ผลในสุดก็ต้องชนะได้รับความปลอดภัยเพราะธรรมะยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยพุทธภาษิตบางบทบางตอนหนึ่งเราจะต้องจำไว้เอามาพูดให้เด็กฟังบ่อยๆเมื่อได้โอกาสก็ต้องพูดให้เด็กฟังเมื่อได้เห็นใครทำอะไรไม่ดีบอกนั่นแหละคนไม่มีธรรมะประพฤติอย่างนั้นพูดอย่างนั้นแสดงกิริยาอาการอย่างนั้นถ้าเห็นใครก็ทำดีอันนี้คนมีธรรมะเขามีนิสัยอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นแสดงว่าจิตใจเขามีธรรมะคนมีธรรมะเป็นคนดีคนไม่มีธรรมะเป็นคนไม่ดีเราพูดให้เด็กฟังบ่อยๆทุกโอกาสที่จะพูดได้เทศลงไปพูดไปพูดไปพูดทิ้งทิ้งไปเลยแต่ว่าสิ่งนั้นจะงอกงามเมื่อเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่มารดาบิดาจะต้องทำในครอบครัวต้องเอาใจใส่ต้องมีเวลาให้กับลูกบ้างอย่าเอาเวลาไปทำเรื่องอื่นไปหมดอย่างน้อยแต่กลางคืนก่อนหลับก่อนนอนเรียกมาเข้าห้องพระชวนกันไหว้พระสวดมนต์เราอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญการไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนนี่เป็นเรื่องสำคัญคนโบราณก็ถือเขาปฏิบัติกันมาเขาอยู่กันด้วยความสุขสมัยนี้เราเป็นคนมักง่ายขี้เกียจจะนอนแล้วไม่มีเวลาสวดมนต์แล้วสวดไปก่อนเข้าไปในห้องครับทำให้ไม่ให้เป็นกิจวัตรมีลูกกี่คนก็พาไปด้วยไปนั่งสวดมนต์กันก่อนถ้าลูกสวดได้แล้วถึงเวลาก็ให้ไปสวดมนต์ก่อนนอนสวดมนต์เสร็จแล้วให้มากราบคุณพ่อคุณแม่เรียกว่ากราบลาไปนอนแล้วพ่อแม่ก็พูดคำเตือนใจฝากไว้ทุกคืนสักอย่างสองอย่างพูดบ่อยๆไม่ค่อยฝังไว้ในจิตใจเติบโตขึ้นก็จะเป็นคนเรียบร้อยขอให้เราศึกษาประวัติคนที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีคนเรียบร้อยอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้มาจากครอบครัวที่ได้อบรมบ่มนิสัยดีทั้งนั้นคือได้สิ่งแวดล้อมที่ดีมาสิ่งในแวดล้อมในครอบครัวมันดีมันงามได้เห็นแต่สิ่งดีสิ่งงามจำใส่ใจไว้หรือว่าได้รับการอบรมจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์หรือว่าจากอุปัชฌาย์ที่วัดในทางดีทางงามเขาจึงเป็นคนดีมีความละอายบาปกลัวบาปมีความคิดอ่านในทางที่ถูกที่ชอบใช้ความรู้ใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองในทางที่เจริญก้าวหน้าคนเหล่านั้นมาจากครอบครัวที่มีศีลธรรมประจำจิตใจทั้งนั้นอันนี้เราลองไปศึกษาว่าคนที่มันไม่ได้เรื่องมันมาจากครอบครัวที่ไม่ได้เรื่องจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้เรื่องจึงมีความประพฤติเหลวไหลเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก็มาจากสิ่งเหล่านั้นแล้วในครอบครัวใดถ้าบิดามารดาประพฤติไม่ดีไม่งามเช่นเป็นคนคอยรับเช่นกินชิ้นบาทกินชิ้นบนเมื่อจะมีเงินมีทองใช้สมบูรณ์แต่ไปไม่รอดลูกจำไปไม่รอดหลานจะไปไม่รอดก็สิ่งแวดล้อมหรือว่าผลที่ได้มามันไม่ดีเรียกว่าของที่ได้มาโดยบาปแล้วมันก็หล่อเลี้ยงคนให้บาปแล้วมันก็ทำลายคนในครอบครัวให้ตกต่ำลงไปเรื่อยๆตอนนี้จดเอาตัวไม่รอดเพราะหล่อเลี้ยงด้วยสิ่งชั่วร้ายเพราะฉะนั้นในสิ่งชั่วร้ายนี่เอามาเลี้ยงไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้มันไม่ดีไม่งามแต่คนสังคมเราในเวลานี้เขาไม่คิดถึงเขาให้กูได้เป็นพอคิดกันอย่างนั้นก็ขาดฐานศีลธรรมทางจิตใจเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญที่ฝ่ายรัฐฝ่ายบ้านทั้งหลายจะต้องมองเห็นว่าเป็นปัจจัยท่านพื้นฐานที่จะสร้างชาติสร้างบ้านเมืองเรื่องเหตุแต่กิจเรื่องอะไรต่ออะไรมันปลายเรื่องทั้งนั้นปลายเหตุทั้งนั้นแต่ว่าฐานที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ว่าคนมีศีลธรรมหรือไม่ถ้าคนขาดศีลขาดธรรมแล้วมันก็ขาดไปหมดอะไรอะไรก็บกพร่องไปหมดเล
ถ้าเราจะสร้างชาติสร้างบ้านเมืองเราให้เจริญก้าวหน้านี่มันต้องเอาความดีขึ้นหน้าเอาธรรมะขึ้นหน้าเสียก่อนแต่สิ่งอื่นมันตามมาหมดเพราะเมื่อมีคนดีทางกระพูดการทำเขาก็ดีอะไรอะไรมันก็ดีหมดแต่ว่าถ้าคนไม่ดีอะไรมันก็เสียไปหมดมันจึงอยู่ที่คนอยู่ที่ใจคนก็มีธรรมะมีศาสนาเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจหรือเปล่าเรื่องนี้สำคัญมากจึงอยากจะขอฝากญาติโยมทั้งหลายได้พิจารณาแล้วเราก็ช่วยกันหาทางว่าจะแก้กันอย่างไรจะช่วยเหลือกันอย่างไรแต่ว่าการช่วยที่แท้จริงนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะดึงจิตใจคนทั้งหลายให้สูงขึ้นให้สงบให้ประณีตงดงามให้อยู่ในศีลในธรรมนี่จะทำอย่างไรอันนี้ต้องคิดกันแล้วแล้วก็คิดแล้วก็ต้องทำวันนี้พูดมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

โยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาการทำอะไรถ้าเราทำด้วยกิเลสเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าทำด้วยความเป็นธรรมเราไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นเราทำเพราะสำนึกในหน้าที่ว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้ไม่ต้องไปตารึกใครว่าเขาจะว่าเราอย่างไรเขาจะชมเราเขาจะติเราอย่างไรอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์เพราะว่าการพูดของคนนั้นมันเรื่องไม่จบเขาอาจจะพูดอะไรก็ได้ถ้าเขาชอบเขาก็ชมถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ติจิตใจคนนี้มันมีหลายรูปหลายแบบเราจะเอาใจคนทุกคนมันก็ไม่ไหวเพราะคนมันมากเหลือเกินอันนี้เราจะต้องเอาใจธรรมะเรียกว่าเอาใจพระพูดง่ายๆว่าเอาใจพระดีกว่าเอาใจคนพระก็ไม่ใช่พระที่เป็นคนนะแต่เอาใจพระที่เป็นคนก็ยุ่งอีกท่านมหานั่นชอบอย่างนั้นท่านพระครูนี่ชอบอย่างนี้เจ้าคุณแกชอบอย่างนู้นมันก็มากเรื่องอีกเรื่องมันยุ่งอีกแต่ทำไม่เหมือนพระชอบทุกองค์มันก็ลำบากเช่นเราจะแกงมาถวายพระเนี่ยเรารู้ว่าเจ้าคุณชอบแกงอะไรท่านพระครูชอบแกงอะไรมหาชอบอะไรใบดีกาชอบอะไรท่านบัลลังก์ชอบอะไรมันก็ต้องแกงกันหลายหม้อเราเอามาให้ชอบทุกองค์มันก็ลำบากเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เราทำแต่เพียงว่าอาหารมีประโยชน์แก่ร่างกายฉันแล้วท้องไม่เสียไม่ลงท้องไม่แน่นท้องจะได้ทั้งนี้มันก็สบายใจมันไม่ยุ่งยากในเรื่องที่เราจะทำอะไรอะไรให้ถูกใจคนนั้นให้ถูกใจคนนี้เพราะว่าคนมันหลายคนแต่เราเอาความถูกต้องเป็นใหญ่พูดง่ายๆว่าทำอะไรให้ถูกใจพระถูกใจพระในที่นี้ก็หมายถึงว่าถูกต้องตามหลักธรรมะพระที่เรายึดถือนั่นก็คือพระธรรมนั่นเองพระธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่ที่เราถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันเราทำอะไรเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราก็ยึดธรรมะเป็นหลักธรรมะว่าอย่างไรในเรื่องอย่างนี้เราก็ทำอย่างนั้นทำให้ถูกต้องตามธรรมะทำถูกต้องตามธรรมะแล้วอาจจะมีคนชอบก็ได้อาจจะมีคนไม่ชอบก็ได้คนใดที่มีคุณธรรมเขาก็ชอบว่าเราทำถูกตามธรรมะแต่คนใดร้ายคุณธรรมเขาก็ไม่ชอบถ้าเราทำถูกต้องตามธรรมะเขาก็ไม่ชอบเราจะให้เขาชอบเสมอไปก็ไม่ได้เพราะคนมันไม่เหมือนกันดังที่กล่าวแล้วเราจึงต้องถือหลักว่าธรรมะว่าอย่างใดเราทำอย่างนั้นทำให้มันถูกตรงตามหลักการของธรรมะแล้วไม่ต้องไปหวั่นไหวว่าใครจะพูดอย่างไรใครจะติใครจะชมมันเป็นเรื่องของเขาคนเรามันก็ติได้ทุกเมื่อชมได้ทุกเมื่อขึ้นอยู่กับอารมณ์ของบุคคลผู้นั้นถ้าเขาพอใจเขาก็ชมถ้าเขาไม่พอใจก็ติในเรื่องเดียวกันในคนเดียวกันคนอาจจะติในบางครั้งอาจจะชมในบางคราวก็ได้เช่นว่าคนเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาสนาก็มีแต่คนชมเมื่อเข้าใกล้แต่นักหนังเขาก็ติเหมือนกันเขาว่าอย่างนั้นก็ว่าอย่างนี้แต่ตอนหน้าแล้วก็ชมไปตามเรื่องการชมเช่นนั้นไม่จะเกิดจากน้ำใสใจจริงแต่ว่าชมเพื่อประจบตนเองประจบให้ผู้ใหญ่ชอบชอบแล้วจะให้อะไรแก่ตนตามที่ตนต้องการนั่นไม่ได้มาจากธรรมะแต่มาจากธรรมะก็เรียกว่าพูดตามความจริงในคนนั้นนั้นแต่ว่าความจริงนี่ก็พูดเสมอไปไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลเพราะมันกระทบกระเทือนจิตใจเขาเช่นว่าเขามีอะไรเป็นอยู่อย่างไรเราก็พูดไปตามความจริงคนนั้นอาจจะไม่ชอบเราก็ได้ความจริงนี่จึงต้องดูว่าเวลาดูเหตุการณ์ดูบุคคล
โดยว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเตือนเรื่องนี้ไว้เหมือนกันท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นความจริงนั้นตถาคตไม่ได้พูดเสมอไปในเรื่องนั้นแต่ตถาคตต้องดูว่าเวลามันเหมาะหรือไม่บุคคลมันเหมาะหรือไม่เหตุการณ์มันเหมาะหรือไม่และที่สำคัญก็คือว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังหรือไม่อันนี้สำคัญมากต้องว่าเป็นประโยชน์หรือไม่ด้วยนะถ้าเรื่องพูดออกไปแล้วจัดออกไปแล้วไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังแม้จะเป็นเรื่องจริงเหมาะแก่เวลาบุคคลอะไรก็ตามใจแต่ว่าไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังพระองค์ก็ไม่กัดเรื่องนั้นจึงถือเอาประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าประโยชน์นั้นก็ต้องถูกเวลาถูกบุคคลถูกเหตุการณ์ด้วยจึงจะได้กับสิ่งนั้นออกไปสิ่งใดที่เป็นความจริงแต่ยังไม่เหมาะก็ไม่กับไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังพระองค์ก็เก็บไว้ก่อนเรียกว่ารู้จักเรื่องรู้จักเวลารู้จักบุคคลรู้จักเหตุการณ์ว่าควรจะกับอะไรกับใครณสถานที่ใดด้วยเรื่องอะไรเป็นประโยชน์แก่เขาหรือไม่พระองค์ใช้หลักการอย่างนั้นเราก็นำมาใช้ได้เหมือนกันเช่นเราจะพูดอะไรกับใครก็ต้องรู้ว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่ถ้าไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่พูดอันนี้เรื่องเป็นประโยชน์แต่เวลาไม่เหมาะก็พูดไม่ได้เช่นคนบางคนทำอะไรไม่ถูกแล้วเราจะเตือนเขาแต่ว่าเวลามันไม่เหมาะเพราะว่าอยู่หน้าต่อหน้าคนมากๆแต่เราเตือนแล้วคนนั้นจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเสียเกียรติของตัวแต่เราก็ไม่ควรเตือนในเวลานั้นเรียกว่าเวลาไม่เหมาะเหตุการณ์มันไม่เหมาะเราก็พูดไม่ได้บุคคลไม่เหมาะก็พูดไม่ได้เพราะงั้นต้องดูว่ามันเหมาะสมเวลาจึงจะพูดเช่นว่าเราพูดกับเขาสองต่อสองไม่มีใครอยู่ด้วยพูดด้วยความรักพูดด้วยความปรารถนาดีเพื่อให้เขาเกิดความสำนึกรู้สึกตัวแล้วเขาจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงแนวทางเข้าหาคุณงามความดีต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องมีประโยชน์เป็นเรื่องที่ควรพูดให้คนเหล่านั้นได้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องของธรรมะนี่จึงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แก่ชีวิตมากจริงๆถ้าเรารู้จักเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วเราจะเป็นผู้อยู่รอดปลอดภัยแล้วด้วยประการทั้งปวงไอ้ที่ปลอดภัยอันยิ่งใหญ่ก็คือปลอดภัยภายในภัยภายในเนี่ยมันสำคัญกว่าภัยภายนอกภัยภายในนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเรานั่นก็คือกิเลสประเภทต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ประพฤติธรรมเช่นเราขาดสติควบคุมการคิดการพูดการกระทำเราก็มีภัยข้างในเช่นเราคิดชั่วใจเราก็เพิ่มความชั่วถ้าเราคิดในทางโลภความโลภมันก็เพิ่มขึ้นถ้าเราคิดในเรื่องโกรธความโกรธมันก็เพิ่มขึ้นถ้าเราคิดในเรื่องหลงเราความหลงมันก็เพิ่มขึ้นถ้าเราคิดในเรื่องริษยาความริษยามันก็เพิ่มขึ้นในใจของเราไม่ว่าเราคิดในเรื่องอะไรมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นในใจทั้งนั้นแต่ถ้าเราคิดในเรื่องดีเช่นคิดในเรื่องไม่เบียดเบียนใครในเรื่องไม่พยาบาทใครคิดในเรื่องที่จะออกจากกามารมณ์อันเป็นเหตุให้ยุ่งยากในชีวิตเราก็ได้อะไรเพิ่มขึ้นในใจของเราเรามีความดีความงามเพิ่มขึ้นสติเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันก็เพิ่มขึ้นในใจของเราเราก็มีความดีมากขึ้นการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นควรจะได้สำนึกไว้อันหนึ่งว่าเราอยู่เพื่อเพิ่มความงามความดีอย่าอยู่เพื่อลบความงามความดีให้หมดไปจากใจคือใจของเรานั้นก็มันมีสองฉากเท่านั้นฉากดีฉากชั่วจากดีก็เป็นฝ่ายขาวจากชั่วก็เป็นฝ่ายดำถ้าเราเพิ่มฝ่ายขาวจิตของเราก็สะอาดมากขึ้นถ้าเราเพิ่มฝ่ายดำ
จิตเราก็สกปรกมากขึ้นเลอะเทอะมากขึ้นนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราควรจะมีอุดมการณ์ประจำจิตใจว่าเราจะเพิ่มแก่ฝ่ายขาวเราจะไม่เพิ่มฝ่ายดำเพราะฝ่ายดำนั้นทำให้เกิดความเศร้าหมองทำให้จิตใจไม่สงบเกิดปัญหาด้วยประการต่างๆเราจึงควรเพิ่มเฉพาะฝ่ายขาวอย่างเดียวการเพิ่มฝ่ายขาวนั้นก็ต้องอบรมสติปัญญาให้มากขึ้นเพื่อจะได้ควบคุมจิตใจของเราไว้ไม่ให้เผลอไม่ให้ประมาทไม่คิดไม่ให้คิดอะไรในเรื่องที่จะทำให้เราตกต่ำทางจิตใจอย่างนี้ภายในมันก็ไม่เกิดคือไม่เพิ่มฆ่าศึกศัตรูถ้าเราไม่เพิ่มศัตรูภายในศัตรูภายนอกก็ไม่ทำร้ายเราได้ไม่รบกวนเราได้เพราะผู้นั้นเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่อันตรายภายนอกก็จะไม่มาคนที่มีอันตรายภายนอกมาเบียดเบียนนั้นก็เพราะตัวขาดเกราะคุ้มกันตัวเองเกราะที่คุ้มกันก็คือขาดธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองในหลวงและการที่ห้าทรงพระนิพนธ์กำโครงไว้แล้วมีบาทหนึ่งว่าสุจริตคือเกราะบังสัตว์ร้องสุจริตเป็นเกราะคอยป้องกันตัวคำว่าสุจริตก็คือหมายถึงความประพฤติดีประพฤติชอบทางกายทางวาจาทางน้ำใจเมื่อเรามีการควบคุมตัวเองให้มีความประพฤติดีประพฤติชอบทางกายทางวาจาทางใจอยู่แล้วมันก็เป็นเกราะอยู่ในตัวป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราทั้งภายในทั้งภายนอกคนที่มีอันตรายเกิดขึ้นจากภายนอกก็เพราะมีอันตรายภายในอยู่ก่อนจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความรู้เต็มไปด้วยความโกรธประทุษร้ายเต็มไปด้วยความหลงงัวเมาในเรื่องอะไรอะไรต่างๆการดำเนินกิจในชีวิตประจำวันเป็นไปเพื่อสร้างปัญหาเบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็เบียดเบียนตนคือลบความดีของตนลงไปเรื่อยๆทำตนให้เศร้าหมองเพิ่มขึ้นเขาจึงมีการกระทบกระเทือนกับบุคคลอื่นการกระทบกระเทือนต่อกันนั้นถ้ามันรุนแรงอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ขาดธรรมะก็ย่อมทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้ก็เกิดการประหัตประหารกันถึงกับยิงกันตายจึงปรากฏเป็นข่าวว่าคนที่ร่ำรวยมากๆแต่ว่าการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานั้นมีอันตรายสร้างตัวขึ้นมาด้วยการทำให้คนอื่นเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทางที่จะไปสู่ความยิ่งใหญ่ต้องทำคนให้เดือดร้อนทางนั้นไม่ใช่ทางแห่งความสุขไม่ใช่ทางแห่งความมั่งคั่งในชีวิตแต่ว่าเป็นทางไปสู่ตะแลงแกงเจอตัวเองจะถูกทำร้ายจะถูกฆ่าให้ตายในวันหนึ่งกลางหน้านั่นคือตัวอย่างที่เราเห็นปรากฏอยู่บ่อยๆเป็นข่าวว่าคนนั้นเป็นคนมีเงินเท่านั้นเท่านี้กิจการใหญ่โตกว้างขวางแต่ว่าถูกคนฆ่าไปเสียแล้วเมื่อเราได้ฟังข่าวอย่างนั้นก็พอจะรู้ว่าคนอย่างนั้นมีเบื้องหลังของเขาก็คือว่าเบียดเบียนคนอื่นให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนตัวปรารถนาตีความสุขแต่ว่าไปตัดรอนคนอื่นโดยเฉพาะคือคู่แข่งขันกันในการทำมาหากินเรียกว่ามีความริษยาเป็นเริ่มต้นก่อนเมื่อมีความริษยาแล้วก็คิดจะทำลายคนที่แข่งกับตัวเมื่อคนหนึ่งถูกทำลายไปก็นึกว่าตัวจะปลอดภัยนึกว่าทรัพย์จะช่วยได้นึกว่าบริวารจะช่วยได้นึกว่ามือปืนที่คอยคุ้มกันตัวอยู่นั่นจะช่วยคนได้หรือมันช่วยไม่ได้คนเรามาถึงวาระกรรมแล้วอะไรก็ช่วยไม่ได้มีเรื่องในตำนานทางพระพุทธศาสนาอยู่เรื่องคือเรื่องพระเจ้าสุปพุทธะพระเจ้าสุปพุทธะนี่เป็นพระบิดาของพระนางพิมพา
ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เป็นพ่อตาของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะก็ไปบวชเสียนี่พระเจ้าสุภพุทธะแกก็ไม่ชอบใจเหมือนกันเพราะว่าทำให้ลูกสาวเป็นไม้คนอินเดียนี่เขาถือเรื่องความเป็นไม้นี่เขาถือมากถ้าเป็นนาคไม้เพราะสามีตายเนี่ยก็ไม่มีอะไรไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ถ้าเป็นไม้เพราะสามีทอดทิ้งไปอะไรอย่างเนี้ยเขาถือว่าเป็นเรื่องบกพร่องเป็นเรื่องหน้าขายหน้าพระเจ้าสุภพุทธะแกก็คงจะเอาหลักการนั้นมาใช้ก็เลยไม่ชอบพระพุทธเจ้าไม่ชอบไม่ชมแต่คอยติคอยว่าอยู่เสมอท่านเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองเทวทหะเพื่อปลดขยะควายมารดาท่านสุภพุทธะนี่ไม่ไปฟังธรรมใครไปแกก็ไม่เชื่อไม่ปล่อยยินดีไม่ร่าเริงด้วยไม่อนุโมทนาในการไปของคนเหล่านั้นคอยเราแกพระพุทธเจ้าเรื่อยมาจนถึงขนาดว่าปิดเส้นทางไม่ให้พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตแต่พระพุทธเจ้าจะไปทางไหนก็ไปปิดเส้นทางเอาน้ำไปปิดไว้ไปสระไว้ไม่ให้เดินไปได้ถ้ารู้ว่าไปทางนู้นก็ส่งคนไปอุดทางนั้นฝังเรื่อยไปตลอดมาพระผู้มีพระภาคก็อยากกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านสุภพุทธะนี่ทำกรรมหนักทำกรรมหนักแต่พระองค์พูดอย่างนั้นให้ทราบฟังว่าท่านทำกรรมหนักแล้วอาจจะถึงแก่แผ่นดินสูบในเวลา7วันข้างหน้านี้ข่าวนี้ก็ดังมาถึงท่านสุภพุทธะท่านก็นึกว่ามันจะสูบอย่างไรกูไม่เหยียบแผ่นดินก็แล้วกันแล้วก็เลยขึ้นไปนอนอยู่บนปราสาทชั้นที่7แล้วก็ให้คนเฝ้าไว้ทุกบันไดมีคนเฝ้า2คนถ้าลงมาก็ให้ดันขึ้นไปก็แล้วกันอย่าให้ลงมาเป็นอันขาดแล้วจะไม่ลงมาเลยอย่ากินอยู่บนโน้นถ่ายอยู่บนโน้นไม่ลงมาต่อไปก็อยู่นั่นแหละนึกว่าปลอดภัยแต่ว่าเมื่ออยู่ไปพอถึงวันที่7เนี่ยมากตัวโปรดมันร้องไอ้มากตัวนี้ท่านรักมากรักมากคนเรารักสัตว์เนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันคนเลี้ยงหมาก็รักหมาเลี้ยงมากก็รักมากเลี้ยงไก่ก็รักไก่ถ้าใครไปทำอันตรายของที่ตัวรักแล้วแหมเกิดฆ่ากันเลยทีเดียวแหละเกิดความเสียหายเมื่อเราอยู่ปราสาทท่านได้เจ็ดเสียงมากมันร้องใหญ่ไอ้เจ้าแม่ตัวนี้ก็ถ้าร้องขึ้นมาแล้วพระเจ้าสุภพุทธะต้องลงมาลูบมาปลอบมันถึงจะหยุดร้องถ้าเจ้าสุภพุทธะไม่มาปลอบแล้วมันก็ไม่หยุดร้องมันก็ร้องอยู่นั่นแหละแต่ก็นึกว่าเอมันร้องทำไมใครจะทำอะไรมันไอ้คนไปดูก่อนแล้วมันร้องทำไมใครไปรังแกอำมาตย์ประกาศคือไม่มีใครรังแกฮะมันอยู่เฉยๆแล้วก็ร้องแต่ละเองร้องเรื่อยเสียงเข้าหูแล้วมันก็รำคาญท่านอยากจะลงไปปลอบมันหน่อยก็เลยลงมาโดยลำดับไอ้คนสองคนที่สั่งไอ้ว่าถ้าข้าลงและเองดันขึ้นน่ะมันไม่ดันขึ้นน่ะมันก็ยืนเฉยทำไมรู้ไม่ชี้เลยนะแต่ก็ลงมาโดยลำดับจนถึงชั้นล่างถึงแผ่นดินพอถึงแผ่นดินแล้วก็เลยถูกแผ่นดินแยกแล้วก็จมหายไปจากนั้นเองนี่เรียกว่าถึงเวรถึงกรรมถึงวาระที่ตัวจะต้องตายในรูปอย่างนั้นแล้วก็หนีไปไม่พ้นจะต้องตายคนเราทำอะไรไว้มันก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้นหนีไปไม่พ้นในสังคมในยุคปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันคนเราที่กระทำความผิดสร้างปัญหาให้แก่คนอื่นเดือดเดียนคนอื่นให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆแม้จะหลบหนีมือกฎหมายไปได้เที่ยวหลบอยู่แต่มันก็ไม่พ้นเวรพ้นกรรมอะไรครับเพราะว่าขณะที่หลบหนีแล้วไม่ใช่สบายจิตใจมีความกระวนกระวายมีความหวาดกลัวมีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นปัญหาพวกเราสมัยเด็กๆ เคยหนีโรงเรียนบ้างหรือเปล่าลองนึกถึงภาพมาวันที่เราหนีโรงเรียนนะแล้วไปเที่ยวแอบอยู่ตามที่ต่างๆนะั้นมันสบายไหมกระวนกระวายใจไหมมีใจสงบเป็นปกติไหมไม่มี
ไม่ได้สงบเลยอาตมาเนี่ยมันเคยหนีโรงเรียนมาเด็กๆอันนี้ไปตั้ง7วันน่ะเนี่ยคือมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ถึงโรงเรียนเที่ยวแอบอยู่ตามป่าละเมาะอะไรๆนะนั่งแอบอยู่ไปเล่นกับเด็กเลี้ยงหัวอะไรๆไปตามเรื่องไม่ไปโรงเรียนแต่ถ้าเห็นใครเดินมาท่าทางคล้ายคุณโยมนี่ก็ต้องวิ่งหนีละเห็นใครเดินมาท่าทางคล้ายคุณครูก็ต้องวิ่งหนีละเที่ยวแอบเที่ยวซุกซ่อนอยู่นั่นแหละแต่มันก็วิ่งไปเรื่อยไปนะมันเป็นเด็กเนี่ยมันก็วิ่งหนีเรื่อยไปจนครบ7วันพอครบ7วันแล้วครูเห็นว่าไม่ไปโรงเรียนก็เลยเขียนจดหมายไปให้ที่บ้านบอกคุณโยมเตือนว่าลูกไม่มาโรงเรียน7วันแล้วมันหายไปไหนเพื่อนเรื่องชั้นจะได้ถือหนังสือไปให้เวลานั้นโยมไม่อยู่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่เอามาก็รับมาอ่านแล้วก็เลยกำลังหุงข้าวอยู่พอดีก็เลยเอาไปเผามันจะเลยไม่ให้โยมอ่านนะเผามันจะเลยเมื่อก่อนมันจะพ้นแล้วเผาแล้วเนี่ยมันคงจะพ้นมาเออมันไม่พ้นเวรพ้นกรรมมาที่เรานี้โรงเรียนเพราะว่าขณะที่เพื่อนคนนั้นมาเดินสวนทางกับคุณหน้าผู้ชายหน้าผู้ชายก็ถามว่าไปไหนฮะเอาจดหมายไปให้ที่บ้านหน่อยจดหมายอะไรเอามาอ่านดูสิโยนหน้าแกก็อ่านเสร็จแล้วก็มึงเอาไปสิแล้วแกก็ไปเอามาถึงเอามาก็พอรับจดหมายแล้วนึกว่าไม่มีใครรู้เลยเผาไฟจะเลยเผาไฟแล้วก็นึกว่าแหมสบายใจว่าไม่เป็นไรนะแต่ก็สบายใจนิดหน่อยไอ้ใจดวงนึงตุ่มตุ่มต่อต่อไปคงจะรู้กันสักวันแน่จะทำอย่างนี้พอดีตอนค่ำหน้ากลับมาถึงก็มาถามว่าไอ้ปวดชื่อมันหลายชื่อมาชื่อไอ้เปลือกมั่งชื่อไอ้ขาวมั่งก็ตามใจเขาจะชอบเรียกนะเรียกตามลักษณะท่าทางบอกว่าไอ้เต้นเอาอะไรมาให้มาตอนเย็นนะเอาหนังสือมาให้แต่ปวดโกหกไปหาว่าเพื่อนยืมหนังสือไปแล้วมาคืนหนังสืออะไรสู้กำลังหนังสืออะไรก็คือแบบเรียนในชั้นนะเพื่อนก็ยืมไปอ่านยังโกหกไปอีกผิดศีลหนักกว่าไปอีกเรียกว่ามึงโกหกเอาแล้วทีนี้หน้าตาเราก็ตกใจแล้วมึงโกหกยังไงอันนี้บอกว่าคือพ่อไอ้แป้นแล้วมันถือหนังสือมามึงไม่ไปโรงเรียนมา7วันแล้วไม่ใช่หรือเอาแล้วเพราะว่างั้นเราก็มันต้องนั่งนิ่งจำเลยมันพูดไม่มีทางแก้แล้วต้องนั่งเฉยอันนี้นั่งเฉยก็คุณโยมผู้ชายนี่ไม่ตีแต่ว่านั่งบ่นนั่งพูดนั่งบ่นอยู่นั่นแหละบ่นอยู่นั่นแหละบ่นอยู่ตั้งชั่วโมงดูใช้เวลาก็ขนาดนั้นไอ้เราก็นั่งกุ้มใจเต็มทีที่โยมแกบ่นอยู่นั่นนะกุ้มใจไม่เป็นอันบ่นอยู่ตั้งชั่วโมงดูใช้เวลาก็ขนาดนั้นไอ้เราก็นั่งกุ้มใจเต็มทีที่โยมแกบ่นอยู่นั่นนะกุ้มใจไม่เป็นอันหลับกันนอนเพราะว่ามันเป็นความผิดตอนนึกในใจว่าไม่ได้การต่อไปนี่จะไม่หนีโรงเรียนต่อไปแล้วรุ่งเช้าแต่งตัวเรียบร้อยไปโรงเรียนเลยเข้าไปหาครูนะครูก็ถามว่าทำไมไม่มาโรงเรียนบอกว่าผมกลัวครูฉันไม่ใช่เสือนี่จะกลัวอะไรครูไม่ใช่เสือแต่ไม่บังคับก็ไม่เรียนมันเหมือนเสือมันจะเคี่ยนผมตลอดเวลาคนทำถูกเขาจะเคี่ยนทำไมเราทำไม่ดีก็ต้องถูกเคี่ยนนะแล้วก็บอกว่าตัวนะครูบอกว่าทีหลังไม่ต้องตัวฉันจะไม่เคี่ยนไม่ทีตั้งใจเรียนหนังสือนะเลยก็การนีปรานอมกันกับครูได้เนื่องว่าครูก็ยอมรับว่าจะไม่เคี่ยนทีกันต่อไปเวลาทำอะไรก็จะได้บอกได้สอนกันเลยก็เรียบร้อยครูก็ไม่เพี้ยนไม่ตีคอยสอนคอยเตือนตัวครูนี่ก็ขี้โสโสมาเหมือนกันแต่เราทายตัวปึ้งกันทีเลยนะไอเรามันก็กลัวเสียด้วยไม่ชอบให้ครูตีเลยหนีมันได้เลยทีหลังก็เลยรู้ตัวว่าออกมาได้เรื่องรู้ตัวแล้วว่ากรรมมันแสดงผลออกมาเวลาไปเที่ยวหนีนี่ไม่สบายครับแม่จะไปเล่นเสือกินหัวกับเพื่อนเล่นอะไรก็ได้เด็ดๆไปเรื่อยมาแต่มันก็หวาดระแวงกลัวใครจะมาเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่สบายใจเย็นเลิกโรงเรียนกลับบ้านไม่รู้ใจเพราะว่าไม่ต้องหนีแล้วต้องกลับบ้านแล้วมันเป็นอย่างนั้นคนเราเมื่อจะทำอะไรไว้ส
สิ่งนั้นมันคอยจะคิดอยู่ในใจตลอดเวลาถ้าคิดไม่เราคิดไม่สบายใจนั่นแหละคือผลที่เราได้รับเพื่อจะตกนรกทั้งเป็นถ้าเราร้อนอกร้อนใจจากผลแห่งการกระทำนั้นมันก็ร้อนใจใครทำอะไรผิดมันก็ร้อนใจไปตลอดทางไม่ใช่มีความสุขใจไปด้วยความทุกข์แต่คนไปทำเชื่อมันไปด้วยความทุกข์เสร็จแล้วก็มานั่งนอนเป็นทุกข์ต่อไปจิตใจมันไม่สบายไม่จะได้ข่าวได้ของอะไรมาก็เอามากินมาใช้กันไปตามเรื่องแต่ว่ากินแล้วมันก็ไม่สบายใจของนั้นมันเนื่องจะบอกว่าแกเอาของเขามาแกไปเอาเปรียบเขาแกไปทำการเบียดเบียนเขามันก็ไม่สบายใจแต่ว่าจิตใจมันด้านมันด้านต่อความชั่วคนเราทำชั่วบ่อยๆใจมันก็ด้านต่อความชั่วฉันแรกก็ละอายใจกลัวทำนานๆก็คนก็จนชินทำได้เหมือนคนทำงานเกี่ยวกับของไม่สะอาดเนี่ยท่านแรกไปทำก็แม้จะอิดจะเอียนติดจมูกบ้างหันหน้าไปโน่นไปนี่อะไรต่ออะไรนะทำไปทำไปมันก็ชินแล้วชินแล้วก็ยกเฉยไปทันทีฮะแล้วก็คนเกลตังอะไรนะยกเฉยไม่รู้ไม่ชี้มันชินแล้วจมูกก็ชินจนไม่รู้สึกเหม็นแล้วเหม็นมันก็เคยแล้วมันไม่เหม็นแล้วแต่ว่ามันชินกับสิ่งนั้นชั้นใดนั่นเป็นเรื่องวัตถุที่เราเห็นง่ายคนจิตใจคิดในเรื่องไม่ดีมันก็เหมือนกันถ้าเราคิดในเรื่องไม่ดีบ่อยๆทำบ่อยๆในเรื่องนั้นก็เรียกว่าชินชาต่อการจะทำสิ่งไม่ดีเมื่อเกิดความชินชาแล้วก็ไม่กระดากไม่อายต่อหน้าใครก็ทำได้ไม่กลัวไม่กระไม่ละอายต่อไปแต่ถ้าว่ายังไม่เคยทำก็ละอายใจคนไทยเราทั่วไปจะเห็นว่าชาวนาชาวนาส่วนมากเวลาไปตกเบ็ดเนี่ยถ้าพระเดินมาเนี่ยเขากระดาษว่าไปตกเบ็ดเนี่ยเลยถือว่าไปฆ่าตัดชีวิตเขากระดาษเขาก็ต้องทิ้งทันเบ็ดไปยืนเฉยแล้วก็ไอ้เบ็ดอยู่นี่ก็ไปยืนทำท่าว่าอะไรนั่นพระเคยรู้ว่าเนี่ยพระท่านก็รู้ว่ามันทำอะไรแต่ก็รู้ว่ามันกระดาษก็เลยไม่ว่าอะไรอะไรก็นี่เดินไปเฉยๆไม่ว่าอะไรหรือว่าคนนั่งกินน้ำเมากันอยู่เป็นวงเลี่ยมน้ำเมาถ้าพระเดินมาในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องซ่อมทันทีเอาผ้าคลุมไหใช่บ้างคลุมขวดใช่บ้างแล้วก็นั่งทำท่าสำรวมเลยไอ้พระพ้นก่อนอันนี้ก็เรียกว่ายังละอายยังกระดาษอยู่ไม่กล้าทำอะไรต่อหน้าพระก็ถือว่ามันเป็นการผิดศีลธรรมแต่ว่าทำบ่อยๆเข้านานๆเข้ามันก็ชินชาแม่ถ้าจะเดินมาสักกี่รูปก็เฉยๆบางทียกแก้วคนขวดเสียด้วยแล้วก็เช่าเลยซ่อมมือเสียด้วยซ่อมไปมันชินแล้วมันชินต่อความชั่วคนในบางท้องถิ่นที่เขาไม่นิยมดื่มของเมาใครไปดื่มต้องแอบดื่มนั่นเชียงใหม่สมัยก่อนนี่มาไปอยู่เชียงใหม่คนดื่มเหล้าเนี่ยเขาแอบดื่มทางนั้นแอบไม่เปิดเผยร้านถ้าตรงไหนขายเหล้าต้องมีที่ให้แอบหน่อยพอซื้อแล้วไปแอบกินรีบกินแล้วรีบไปเลยไม่นั่งนะไม่นั่งกลัวใครจะมาเห็นเขายังมีความกระดากอายกลัวใครจะเห็นอันนี้เรียกว่าละกระดากอายไม่ใช่ละอายแบบผู้มีหิริโอตตัปปะหิริที่เราเรียกในธรรมะว่าหิริโอตตัปปะอิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความกลัวต่อผลที่กระทำนั้นมันยังไม่มีอย่างนั้นยังไม่ถึงเพราะว่ากระดาษเมื่ออยู่ต่อหน้าคนแล้วก็ไม่อยากจะทำแต่รับหลังแล้วก็ทำได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามีความกระดาษอายไม่ใช่มีหิริคนมีหิรินั้นไม่กระทำแม่อยู่ต่อหน้าคนก็ไม่ทำรับหลังคนก็ไม่กระทำเขาละอายแก่ใจ

าจารย์เป็นอย่างดีอาจารย์ข้าจะทดสอบน้ำใจของศิษย์ว่าใครมีน้ำใจอย่างไรมีความละอายบาปมีความกลัวบาปหรือไม่เรียกว่าจะจบการศึกษากันแล้วจะกลับบ้านกันแล้วอาจารย์ก็เลยเรียกมาประชุมในห้องประชุมไม่ใช่ห้องประชุมมาประชุมใต้ต้นไม้เพราะว่าฤาษีก็อยู่ป่าเมื่อประชุมเข้ามาอาจารย์บอกว่าฉันรู้สึกสบายใจมากที่มีศิษย์ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเชื่อฟังคำครูบาอาจารย์ประพฤติดีประพฤติชอบกันอยู่ทั่วหน้าอาจารย์สบายใจวันนี้อาจารย์แค่จะขอร้องเธอทั้งหลายให้ช่วยทำอะไรให้อาจารย์สักหน่อยเธอจะเต็มใจไหมทุกคนก็ยกมือไหว้บอกว่าเต็มใจครับท่านอาจารย์อาจารย์ต้องการให้ทำอะไรยินดีจะทำให้ทั้งนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเออดีแล้วที่เธอมีน้ำใจดีต่อฉันเรื่องที่ฉันขอร้องให้เธอจะทำนี่ก็คือว่าอยากจะทดสอบพวกเธอว่ามีความเก่งกล้าสามารถขนาดไหนให้ทุกคนนี่ไปลักข้าวของชาวบ้านไปลักของก็มาแต่ว่าไปลักอย่าให้ใครเห็นนะอย่าให้ใครจับได้ไล่ทันลักอะไรมาแล้วก็ต้องเอามาให้ฉันทุกอย่างฉันจะได้รับได้ทุกคนทำได้ไหมพวกนั่งก็นั่งมองตากันอะไรต่ออะไรอาจารย์ก็บอกว่าให้ขอเล่ากันเพียงเรื่องนี้ทำได้หรือไม่ทุกคนก็เลยยอมรับว่าจะทำตามอาจารย์สั่งแล้วก็ทุกคนก็ไปให้เวลาสามวันอาจารย์ให้เวลาสามวันให้ทุกคนไปเอาข้าวของของชาวบ้านแต่อย่าให้ชาวบ้านเห็นแล้วก็ไปทำพวกนั้นก็แสดงความสามารถกันไปทำงานได้ข้าวของมาเอามามอบอาจารย์อาจารย์ก็จดลงบัญชีลูกศิษย์ชื่อนั้นไปลักมาจากบ้านนั้นในเวลานั้นของมีอะไรเท่านั้นจดไว้เก็บไว้เรียบร้อยขอไว้เรียบร้อยทุกประการไม่ให้เสียหายแล้วพอครบเวลา3วันก็เรียกประชุมศิษย์บอกว่าขอบใจมากที่เธอทุกคนได้ทำตามคำสั่งของอาจารย์เรียบร้อยแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งไม่ทำเลยมันเรื่องอะไร ที่เธอไม่ทำตามที่ฉันสั่งเธอไม่เคารพฉันเนี่ยไม่รักฉันเนี่ยจึงไม่ทำตามเรื่องที่ฉันสั่งเอาไหมเนี่ยเสร็จคนนั้นก็ออกมาจากเสร็จข่าวอาจารย์กราบเสร็จแล้วก็บอกว่าอาจารย์ครับผมมีความรักมีความเคารพบูชาในท่านอาจารย์มากที่สุดเรียกว่าเหมือนกับเป็นพ่อของผมก็ว่าได้สิ่งใดที่อาจารย์ใช้ให้ผมกระทำผมยินดีทำทุกอย่างเพื่อสนองคุณอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ใช้คราวนี้ผมไม่สามารถจะทำได้เพราะมันขัดกับความรู้สึกในใจของผมจึงอยู่ไปเอาของเขาไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นพอทำได้แต่มันมีความสำนึกอยู่ในใจว่ามันไม่เหมาะที่จะกระทำเช่นนั้นผมละอายใจตัวเองเหลือเกินในการที่จะไปทำเช่นนั้นจึงกล้าขัดขืนคำสั่งของอาจารย์เพราะมันขัดต่อความรู้สึกในใจผมมีความละอายไม่สามารถจะทำได้อาจารย์ก็เลยลงไปจากที่นั่งแล้วก็ไปกอดศิษย์คนนั้นชมเชยน้ำใจว่านี่แหละศิษย์แท้ของอาจารย์แล้วก็สี่พวกเหล่านั้นว่าพวกเธอนี่มันใช่ไม่ได้นะไอ้พวกที่ไปรับมาทุกคนถูกด่าเลยหาว่าใช่ไม่ได้เขารบอาจารย์จะไปกระทำความชั่วไม่มีความละอายแก่ใจไม่มีความกลัวต่อความชั่วเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องความจริงนั้นเขาทำถูกว่าเชื่อฟังคำสั่งอาจารย์แต่ว่าอาจารย์สั่งให้ไปทำผิดเนี่ยแล้วก็เขาจะเชื่อได้อย่างไรมันก็ขัดกันความรู้สึกในใจแต่พวกนั้นไม่รู้สึกอย่างนั้นอาจารย์ก็เลยติแล้วก็ชมคนนี้ว่าเป็นคนที่มีจิตใจสูงมีความละอายสูงมีฤทธิ์อดตับปากคนอย่างนี้จะอยู่ในสังคมลูกได้แล้วก็สั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายเหล่านั้นให้เอาอย่างคนนี้เสร็จแล้วก็เรียกลูกสาวมาอาจารย์มีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งแกก็ตั้งใจจะ

านกับลูกศิษย์คนที่ดีที่สุดนั่นแหละก็เลยคัดเลือกได้แล้วว่าคนนี้นะดีที่สุดแล้วก็เอามาเอามือทั้งสองมาประสานก็ประสานกรให้เป็นคู่ครองต่อกันจนแม่ก็เรียกลูกศิษย์ทั้งหมดมาเอาของไปคืนชาวบ้านของจดไม่ได้ว่าในบ้านไหนของใครเลยเอาไปคืนนะก็ไปคืนเวลากลางวันนะไม่ใช่คืนเวลากลางคืนนะก็เอาไปคืนก็เลยไปบอกเจ้าของด้วยว่าทำไมจึงต้องมาลักลักเพราะอะไรแล้วก็ถูกอาจารย์สั่งสอนอย่างไรเอาไปคืนได้หมดทุกเหล่านั้นก็ทำตามอาจารย์เอาของไปคืนในแก่ชาวบ้านเรียบร้อยไม่ได้เสียหายเลยแม้แต่น้อยนี่เรื่องนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นคติสอนใจอธิบายถึงคำว่าหิริโอตตัปปะด้วยภาพชาดกให้เราเห็นมาออกไอ้เจ้าหนึ่งคนที่ไม่ไปเอานี่นั่นแหละเขามีหิริเขามีความน่าอายใจครับแล้วมีโอตตัปปะคือกลัวต่ออนาคตตัวที่สุดก็คือว่าใจจะเป็นบาปใจจะเศร้าหมองแล้วจะเกิดทุกข์เกิดโทษในใจไอ้ทุกข์ที่เกิดทางกายนะไม่สำคัญหรอกก็จับไปแต่ทุกข์แต่ตารางนี่ไม่สำคัญแต่มันสำคัญอยู่ว่าใจเราเศร้าหมองเลยใจเราเป็นบาปใจเราเป็นอกุศลอันนี้จิตใจคนที่มีบาปมีอกุศลมันจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆชีวิตจะไม่จำเริญไม่มีความก้าวหน้าเขามีความกลัวอย่างนั้นเมื่อมีความกลัวในรูปนั้นเกิดขึ้นในจิตใจก็เลยไม่กระทำความชั่วนี่แหละเรียกว่าคนมีความละอายแก่ใจมีหิริมีโอตตัปปะทีนี้โอตตัปปะสองประการนี้พระผู้มีพระภาคเรียกว่าเป็นธรรมคุ้มครองลูกเรียกว่าธรรมเป็นลูกกบาลลูกกบาลหมายความว่าคุ้มครองลูกธรรมเนี่ยนี่แหละคุ้มครองลูกไม่ใช่เทวดาคุ้มครองลูกไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาคุ้มครองลูกแต่ตัวธรรมะที่เราเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละเป็นสิ่งจะคุ้มครองลูกลูกคือตัวเราเลยไม่ใช่ลูกคือแผ่นดินไอ้มันต้องให้ลูกเราอยู่รอดก่อนถ้าจิตใจเราอยู่รอดแผ่นดินอยู่รอดประเทศชาติอยู่รอดทรัพย์สมบัติอยู่รอดครอบครัวอยู่รอดไม่รอดหมดไงแต่ถ้าตัวเอาตัวไม่รอดจิตใจตกต่ำจนเราตัวไม่รอดแล้วมันจะรอดกันได้อย่างไรมันไปไม่รอดถ้าใจตกต่ำแล้วเอาตัวไม่รอดก็เห็นอยู่ผมไปว่าคนที่มีจิตใจตกต่ำนี่เอาตัวไม่รอดตกต่ำแล้วตัวไม่รอดครอบครัวก็ไปไม่รอดวงตระกูลก็ไปไม่รอดประเทศชาติก็ไปไม่รอดถ้าคนในชาติมีจิตใจตกต่ำกันทั่วหน้าแล้วมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเราก็ต้องเอาใจเราเข้าอยู่กับธรรมะแน่สนิทอยู่กับธรรมะในทางพระศาสนาต้องรักพระพุทธเจ้าให้มากรักพระธรรมให้มากรักพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ให้มากใจอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อใจอยู่กับสิ่งนั้นเราทำไม่ได้คนเราถ้ามีความรักอะไรแล้วเราทำชั่วไม่ได้เรารักพ่อแม่เราทำชั่วไม่ได้แต่รักจริงๆเนี่ยก็กลัวพ่อแม่จะเดือดร้อนลูกบางคนที่มันประพฤติเสียหายไม่ดีไม่งามนั้นเพราะมันไม่มีความรักในพ่อแม่ไม่ทราบซึ่งในบุญคุณของพ่อแม่ไม่รู้ว่าพ่อแม่มีบุญคุณแก่ตัวอย่างไรตัวอยู่ได้เพราะใครมีชีวิตอยู่เรียบร้อยเพราะใครก็นึกไม่ได้ก็นึกแต่เพียงว่าพ่อแม่นี่คือคนที่จะต้องจ่ายสตังค์ให้ตัวเมื่อต้องการมันนึกเพียงแต่นั้นมันมองง่ายๆว่าเป็นผู้ที่จะต้องจ่ายจะต้องให้ถ้าขอแล้วต้องให้ถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้มันจะต้องเอาจนได้นี่มันนึกอย่างนั้นมันนึกแต่ว่าแม่นี่คือธนาคารที่จะเบิกเงินได้ทุกเวลาธนาคารล้มไม่ได้จะต้องเบิกได้ถ้าไม่ได้มันก็กระตุกกระตุ้ยแล้วมันจะเอาชนะมันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่มันต้องการนึกเพียงเท่านั้นไม่ได้นึกอะไรมากไปกว่านั้นนี่คือจิตใจมันยังต่ำอยู่ยังไม่สูงขึ้นยังมองสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ถูกไม่ชัดไม่เข้าใจเลยก็เข้าใจแต่เพียงเท่านั้นความรักไม่
มีท่านมีแต่ความต้องการต้องการจะเอาสตังค์เอาเครื่องนุ่งห่มเอานั่นเอานี่ถ้าไม่ให้มันก็โกรธหัวก็หัวเวียงไปอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่เจริญทางจิตใจเขาจึงได้กระทำเช่นนั้นแต่ถ้าคนใดมีความสำนึกว่าเราเกิดจากพ่อแม่แม่เลี้ยงเราพ่อเลี้ยงเราเราได้รับการศึกษาเราได้เจริญเราได้ก้าวหน้าเพราะท่านนึกถึงบ่อยๆถ้านึกถึงบ่อยๆก็ทำชั่วไม่ได้ทำชั่วไม่เป็นเพราะว่ารักคุณพ่อคุณแม่ตัวคุณพ่อคุณแม่จะเดือดร้อนควรจะเกิดปัญหาเขาจึงไม่กล้าทำอะไรแต่จะระคับประคองตัวดีที่สุดเพื่อให้พ่อแม่สบายใจคนรักครูรักสำนักเรียนเขาจะไม่กระทำความชั่วก็ถือว่าสำนักจะเสียหายครูจะเสียหายทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมีเด็กคนหนึ่งอยู่ชลบุรีเนี่ยเขามาบวชที่วัดนี้พอบวชแล้วเขาไปติดทหารเพราะว่ายังไม่ได้คัดเลือกก็ไปอยู่เมืองนอกเลยแต่กลับมาบวชบวชแล้วก็ถูกเกณฑ์เลยถูกเกณฑ์ก็ติดทหารเนี่ยติดทหารแล้ววันหนึ่งก็มาบอกว่าแม่เป็นทหารนี่มันหนักเหลือเกินเขาหัดหนักเนี่ยเขาหัดคนให้เก่งทหารนี่ต้องหัดยาวมากเหน็ดเหนื่อยไม่ละบอกว่าแม่ถ้าผมไม่บวชวัดชนบทานผมหนีแล้วมันทำให้มันผู้เรียนตัวอะไรมันรักวัดชนประธานมันรักอาจารย์ปัญญานันทะถ้ามันมีแล้วใครก็รู้ว่าไอ้นี่บวชก็ท่านปัญญามันก็เสียชื่ออาจารย์นายบอกว่าถ้าผมไม่บวชที่วัดชนประธานผมหนีแล้วอะไรเนี่ยนี่ก็ได้ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้มีความเสียสละให้รักหน้าที่ให้อดทนให้มีความหนักแน่นได้อบรมอย่างนั้นเลยเขาเอาไปใช้เขาจะทำชั่วไม่ได้เพราะว่าบวชที่วัดชนประธานและจะไปทำชั่วไม่ได้มันจะเสียชื่อวัดจะเสียชื่อครูบาอาจารย์จะเสียชื่อพระพุทธศาสนาเลยเขาไม่ทำชั่วเพราะว่าเอารักวัดรักศาสนารักครูบาอาจารย์เขาก็ทำชั่วไม่ได้คนเราที่เรียกว่ารักชาติรักประเทศนี่ก็เหมือนกันเราพูดว่ารักชาติรักชาติพูดกันไปคำเล่นเล่นไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังถ้าเรารักชาติเนี่ยรักบ้านเมืองของเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรต่อชาติต่อบ้านเมืองของเราเราก็ต้องอยู่อย่างดีที่สุดในชาติในบ้านเมืองเรารักชาติก็หมายความว่ารักเพื่อนมาร่วมชาตินั่นเองเพราะว่าชาติคือการรวมของคนจำนวนมากที่พูดภาษาเดียวกันมีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนกันนับถือศาสนาเหมือนกันมากอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าภาษาเผ่าพันธุ์มันเป็นอันเดียวกันเราเรียกว่าเป็นชาติถ้าเรารักชาติเราก็ไม่เบียดเบียนเพื่อนบ้านไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทุกแง่ทุกมุมอะไรที่มันจะเป็นปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนร่วมชาติเราจะไม่ทำนั่นเรียกว่ารักชาติจริงและเมื่อใดชาติต้องการเราก็ต้องยอมเสียสละเพื่อประเทศชาติเช่นว่าทีมทหารเนี่ยก็คนจะทำอะไรเหมือนกันทุกคนมันไม่ได้เป็นทหารทุกคนก็ไม่ได้เป็นตำรวจทุกคนก็ไม่ได้เป็นข้าราชการหมดประเทศมันก็ไม่ได้แม้มีคนทำนาทำสวนมันก็ไปไม่รอดทุกคนต้องทำอะไรตามหน้าที่อันนี้เราอยู่ในตำแหน่งใดในหน้าที่ใดเราก็ทำงานด้วยน้ำใจเพื่อให้งานก้าวหน้าให้งานเจริญเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติเพื่อประเทศของเราอันนี้เรียกว่าเรารักชาติรักชาติก็ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมนั่นเองเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่เอาสบายคนเดียวแต่ว่าต้องให้สบายกันหลายๆคนอะไรที่จะเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ส่วนรวมแล้วเราก็ช่วยกันทำสิ่งนั้นเพื่อประโยชน์แก่หมู่แก่คณะแก่ส่วนรวมนี่เรียกว่าเรารักชาติอันนี้เรารักศาสนาเราก็ต้องประพฤติตนเป็นคนสุจริตอยู่ในศีลในธรรมก็เรารักพระพุทธเจ้าเรารักพระธรรมพระสงฆ์เร
แล้วก็ทำตนให้เป็นคนมีความสุจริตทั้งกายวาจาใจมีความละอายบาปมีความกลัวบาปอย่าคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ต้องยึดมั่นในธรรมะไว้เอาธรรมะเป็นฐานเป็นเครื่องรองรับเอาธรรมะเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรจะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมอะไรจะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญต้องพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เสมอเรียกว่าเรารักพระศาสนาเราจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือทำงานให้ดีเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างชาติสร้างประเทศเราก็ต้องช่วยกันสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเราอยู่กันมาได้200ปีเรียกว่าเรียบร้อยไม่วุ่นวายมากเกินไปก็มีบ้างเป็นธรรมดาในสังคมมนุษย์แต่ว่าเราอยู่รอดเพราะไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของใครอันนี้สำคัญประเทศบ้านใต้เรือนเคียงไปหมดเลยด้านตะวันตกก็ไปตะวันออกก็ไปใต้ก็ไปเหนือนั่นไม่ไปเพราะมันใหญ่จนคืนไม่ไหวเนี่ยเรียกว่าฝรั่งคืนจีนในคืนไม่ไหวประเทศมันใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นก็หลังก็กัดกินเราไปมั่งเหมือนกันเรียกว่าโดยวิธีการฉลาดเอาธรรมจีนยื้อไปเหมือนกันแหละวิธีการก็แต่ว่าประเทศไทยเรานั่นไม่เป็นไรนี่เราน่าคิดว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ามีคนที่มีน้ำใจเป็นธรรมะมีความรักชาติอย่างแท้จริงเคารพต่อพระศาสนาแล้วก็มีความเสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อส่วนรวมเราจึงได้มาโดยอยู่ได้มาโดยเรียบร้อยเราก็ควรจะได้คิดว่าอ๋อที่เราอยู่มาได้นี่ด้วยอะไรพระญาติบอกว่าด้วยการประพฤติธรรมนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรด้วยการที่เราประพฤติธรรมพระราชาประพฤติธรรมข้าราชการประพฤติธรรมประชาชนทั่วไปก็อยู่ในศีลในธรรมประพฤติดีประพฤติชอบธรรมะนี่แหละรักษาชาติไทยคุ้มครองชาติไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างปลอดภัยมาจนกระทั่งครบ200ปีแห่งกรุงเทพมหานครและต่อไปนี่เขาเรียกว่าตั้งต้น201ตั้งต้นชีวิตกันใหม่เราก็ต้องหันก้าวหาธรรมะให้มากยิ่งขึ้นเวลานี้สังคมวุ่นวายสับสนมากเพราะเราถูกความมืดหรือโมหะเข้าครอบงำจิตใจเราก็ต้องทำลายความมืดความหลงผิดความเข้าใจผิดความเชื่องมงายสิ่งทั้งหลายที่ไม่เป็นสาระให้หมดไปจากจิตใจตั้งหน้าศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะชักชวนเพื่อนฝูงมิตรสหายให้หันหน้าเข้าหาธรรมะเพื่อการเดินกระบวนเพื่อความเป็นธรรมกันเสียทีเข้าหาธรรมะกันแล้วเราก็จะได้รับผลจากธรรมะธัมโมอเวรคติธรรมจารีธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธัมโมสุจินโนสุกมาวาหาติผู้ที่จะสะสมธรรมะก็ย่อมได้รับผลจากธรรมะมีความสุขความสบายขอฝากเรื่องนี้ไว้กับญาติโยมทั้งหลายดังที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับพระสงฆ์ก็ได้

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
2: จริงนะ

างของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลัง

0: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD เสริมสร้างศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: นายอังกฤษสัมมันธนัทปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอเมริกันและคณะกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการได้มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลถือเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
0: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่11จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะ 1-3 วันนี้
2: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่11จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกที่มีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เออร์ลิงฮาลันเหมา2ประตูพานอร์เวย์ชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร
3: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลพบนอร์เวย์เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกปัดกันรุกผัดกันรับตลอดทั้งเกมก่อนที่นาทีที่79เออร์ลิงฮาลันจะหม่งประตูให้นอร์เวย์ออกนำ1ประตูต่อ0ช่วงท้ายเกมนาทีที่90ฮาลันคนเดิมมายิงประตูที่2ของตัวเองจากนั้นนาทีที่90บวก10เนมามายิงจุดโทษให้ทัพแซมบ้าไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ2แต่ไล่ไม่ทันจบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือเม็กซิโกที่จะลงสนามเวลา7นาฬิกานอกจากนี้จะเป็นการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์อีกด้วยส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปี

างานน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.

0: ชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
1: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
2: สำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยงลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
4: กล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

ทำงานทุกอย่างย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรีบปฏิบัติแก้ไขไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจะได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงทีพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวและแจ้งนะคะช่วงนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.5 MHz แล้วก็ทาง Facebook แฟนเพจสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากลทำหน้าที่ดำเนินการค่ะสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะคุณวรยุทธ์การบรรจงนะคะที่มาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้เราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขอบคุณนะคะผู้ฟังรายการทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งด้วยดีเสมอมานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะต้องขอบคุณนะคะไปยังผู้เดินหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีเลยค่ะที่เสียงระตื่นแต่เช้าค่ะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งเพื่อจะได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะแรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปในช่วงของพยากรณ์อากาศวันนี้ต้องขอบพระคุณแฟนรายการหลายๆท่านนะที่ทักทายเข้ามาทางเฟซบุ๊กไม่แน่ใจเข้ามาหรือยังแต่ว่าพอจบรายการก็จะเข้าไปนะดูรายการตั้งแต่กันเข้ามานะที่สำคัญเลยก็มีหลายๆท่านที่ทักทายเป็นประจำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลหอกระจายข่าวที่เห็นจริงๆก็มีผู้ใหญ่ไก่ทั้งหมดพระคุณนะคะแล้วก็มีทั้งกำนันนรงค์ผลเจริญด้วยนะคะแล้วก็มีคุณสากลเจียวรำแม่บรรเทาสำนักใจนะคุณสนั่นนะคะคุณสนานไม่ผ่าคะไม่แน่ใจต้องขออภัยถ้าเอ่ยนามผิดนะคะตั้งแต่กันเข้ามาตลอดเลยคุณสนั่นอัจฉรัมนะคะแล้วก็มีคุณยืนยุงประโคนนะแล้วก็มีใครเอ่ยนะคะมีคุณสุเทียนทองคำด้วยนะคุณทองจันทองสุดนะที่ทักทายเข้ามาในเฟซบุ๊กตลอดเลยแล้วก็หลายท่านที่เข้ามาถ้าไม่ได้เอ่ยนามต้องขออภัยทั้งว่าเยอะจริงๆกับรายการช่วงเช้านะคะก็ขอทักทายเป็นภาพรวมกันแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะหลังจากที่ทักทายในภาพรวมแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาเป็นประจำนะคะต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะถือว่ามีการติดตามข่าวสารร่วมกันนั้นไม่เป็นข่าวส่วนกลางและข่าวในพื้นที่บ้านเราแต่ว่าก่อนจะมาติดตามข่าวสารเราไปดูในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนกันแล้วกันนะคะกับกรมอุตุนิยมวิทยานะในเรื่องของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเขาก็จะมีการพยากรณ์ไว้นะคะในเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะบอกว่ามีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะซึ่งบอกว่ารวมต่ำสุดจะอยู่ระหว่าง24-26องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็รวมสูงสุดค่ะ32-32องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วค่ะ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ในเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดค่ะ31องศาเซลเซียสต่ำสุดก็คือ25องศาเซลเซียสนะคะฝนฟ้าคะนองนะคะฝน41%ของพื้นที่นะคะนี่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในเมืองของเราเนี่ยนะคะเมื่อวานก็ตกนะไม่แน่ใจว่าต่างอำเภอตกบ้างหรือเปล่าเนาะอ่ะมาติดตามข่าวสารในส่วนกลางกันบ้างนะคะหลังจากที่รัฐบาลนะคะได้มีการเขาเรียกว่าอะไรมีการทำงานกันมาพอสมควรแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามในเรื่องของสนธิโพกันนะคะก็มีการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบเลยค่ะว่าท่านนายกอนุทินนะคะเป็นนักการเมืองเป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีความโดดเด่นที่สุดนะเราโดยมาก็คือรองนายกเอกนิตินะคะส่วนนโยบายที่ทุกอกทุกใจพี่น้องประชาชนมากที่สุดก็คือไทยชื่อไทยรัฐค่ะในส่วนของสนธิโพนะคะจากมหาวิทยาลัยสนธิสิทธิ์เนี่ยเขาก็สำรวจเขาเคยเห็นเลยค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยนะคะในเรื่องของดัชนีการเมืองนะคะประจำเดือนมิถุนายน2559นะเขาบอกว่ามีกลุ่มตัวอย่างจำนวนนะคะส
2,054 คนอันนี้บอกว่าเป็นการสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามนะในช่วงของวันที่29มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2559พบเลยค่ะว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมนั้นในดัชนีในเรื่องของการเมืองไทยนะประจำปีขออภัยค่ะประจำเดือนมิถุนายนนะบอกว่าเฉลี่ยแล้วก็ 3.69 คะแนนค่ะเพิ่มขึ้นนะจากเดือนพฤษภาคม2569นะคะที่ 3.66นะคะแล้วก็มีในเรื่องของคะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะก็คือผลงานของฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่าเฉลี่ย 4.17 คะแนนนะแล้วก็ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดก็คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็ผู้มีอิทธิพลค่ะเฉลี่ย 3.03 คะแนนค่ะมาดูสำหรับในนักการเมืองของเราบ้างนะฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นนะคะก็คือท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะร้อยละ35รองลงมาค่ะจะเป็นรองนายกเอกนิตินิติธรรมบำนาญนะคะร้อยละ 27.84 ค่ะตามมาค่ะเป็นรองนายกยุทธชนันท์นะวงสวัสดิ์นะก็ร้อยละ 16.11 นะคะแล้วก็มีท่านศรีหาศักดิ์พวงเกตแก้วนะร้อยละ 13.02 ท่านสุปฏิสุธรรมพันธ์ค่ะร้อยละ 8.03 มาดูส่วนของฝ่ายค้านกันบ้างก็คือนางสาวรัชนกศรีนอกร้อยละ 30.12 ค่ะรองลงมาก็คือนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะร้อยละ 24.11นะแล้วก็มีนายอภิจิตต์ อวัยยาชีวะร้อยละ 23.6 นะคะแล้วก็นางสาวสิริกัญญาปันสกุลค่ะร้อยละ 11.62 ค่ะนายพลิตวัชรศิลป์นะคะร้อยละ 10.155 นะสำหรับมาดูผลงานฝ่ายรัฐบาลของเรากันบ้างนะที่ชื่นชอบเลยประจำเดือนก็คือไทยช่วยไทยพลัสนะคะร้อยละ 62.37ตามมาด้วยนโยบายเพิ่มวงเงินบัตรการแห่งรัฐนะ 23.91 ค่ะการแก้ไขปัญหานะคะชายแดนไทยกัมพูชานะคะ 13.72 นะคะด้านผลงานฝ่ายค้านกันบ้างที่พี่น้องชายชนชื่นชอบนะประจำเดือนก็คือการตรวจสอบโครงการ HAIพาสปอร์ตนะอันนี้บอกว่าร้อยละ 44.14 นะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องอภิปรายร่างไม่ยอมยัดงบประมาณปี2570เนี่ยร้อยละ 35.58 แล้วก็มีการติดตามตรวจสอบเนี่ยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอีกร้อยละ 20.28 นะฮะนี่เป็นในเรื่องของการสำรวจนะในเรื่องของการเมืองไทยบ้านเรากันเนาะหลังจากที่รัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะมาติดตามกันต่อนะคะในส่วนของท่านรองนายกเอกนิตินะที่เราได้มีการลงทะเบียนนั้นในเรื่องของบัตรการแห่งรัฐไปเรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านของนายท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยก็เลยบอกว่าขอทบทวนนะสิทธิบัตรการแห่งรัฐหลังพบค่ะว่ามีข้อมูลเก่า5ปีเนี่ยมีผู้มีรายได้เพิ่มแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแน่ก่อนเสนอเข้าครม.อีกครั้งค่ะโดยท่านเอกนิตินิติธรรมภาคนะคะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนั้นเรื่องการพิจารณาค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่าที่ประชุมมีมติให้ทบทวนข้อมูล10ใหม่ค่ะหลังพบว่าฐานข้อมูลเดิมเนี่ยจำนวนมา5ปีก่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะก็มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะจะเป็นต้องกันกองนะคะตามที่ล่าสุดของคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกลุ่มใหม่นะที่ทางกระทรวงมหาดไทยสำรวจบอกว่ามีจำนวนกว่า5ล้านคนเลยนะแต่ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ไม่ได้มีรายได้ไม่มีรายได้หรือว่าทรัพย์สินใดๆนะคะขณะที่กลุ่มสิทธิ์เดิมเนี่ยมีประมาณ 13.2 ล้านคนนะแล้วก็จากกลุ่มของกระทรวงการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานอีกประมาณ1ล้านรายนะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลอื่นๆนะคะซึ่งท่านรองนายกเอกนิติเรียบุนะคะว่าจะนำตัวเลขทั้งหมดราว19ล้านรายเนี่ยมาทบทวนและกันกรองใหม่ค่ะเพื่อหาผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะคะดูไม่ยึดติดนะว่าตัวเลขสิทธิ์จะมากหรือน้อยกว่า14ล้านสิทธิ์ค่ะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องการดูแลประชาชนที่ลำบากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจะมีในกลุ่มของผู้สูงอายุนะที่ไม่ได้มีลูกหลานดูแลหรือจะเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะต้อง
รันข้อมูลเนาะแล้วก็ประชุมคณะกรรมการอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าบัตรการแห่งรัฐเนี่ยจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนะคะยังติดตามกันต่อกับท่านรองนายกเอกนิติกันบ้างนะคะท่านก็ได้มีการยืนยันในเรื่องการปรับลดสัดส่วนงบลงทุนนะคะประจำปีงบมา 2,570 บอกว่าไม่ส่งผลกระทบนะต่อการลงทุนพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนให้ปี 2,570 เนี่ยเป็นปีแห่งการลงทุนค่ะโดยนายเอกนิติธรรมประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็บอกนะว่ากรณีที่รัฐบาลนั้นมีการปรับลดนะในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,570 นะคะในส่วนของงบลงทุนลง 70,000 ล้านบาทนะคะว่าไม่ควรกังวลว่าการลดสัดส่วนงบลงทุนจะกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากเมื่อวานที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนะไม่ใช่งบลงทุนทั้งหมดของประเทศค่ะซึ่งก็จะจัดทำงบประมาณครั้งนี้มุ่งจะยกระดับในเรื่องความโปร่งใสแล้วก็จะแยกค่าใช้จ่ายประจำที่เคยรวมอยู่ในงบลงทุนออกมาแสดงให้ชัดเจนค่ะก็จะส่งผลแล้วค่ะให้สัดส่วนงบประจำเพิ่มขึ้นในงานแล้วก็ขณะที่สัดส่วนงบลงทุนลดลงในเชิงตัวเลขนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลนั้นจะลดการลงทุนของประเทศนะคะแล้วก็ยืนยันว่าปี2570นั้นจะเป็นปีแห่งการลงทุนค่ะเพื่อวางรากฐานการเติบโตอย่างอันเข้าไปในระยะยาวโดยรัฐบาลก็จะใช้ทุกเครื่องมือนะคะในการที่จะขับเคลื่อนการลงทุนทั้งในเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงินนะคะการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือแม้ในเรื่องของการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือว่า PPP นะคะและการใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยนะคะรวมไปถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเร่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งท่านรองนายกเอกก็ยังบอกเพิ่มเติมนะว่าสำหรับการลงทุนในปีนี้ก็คือปี2019นั้นทางรัฐบาลเองยังคงให้ความสำคัญนะคะกับการลงทุนที่สร้างผลในระยะยาวค่ะเพื่อที่จะยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะโดยที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดแล้วก็การพัฒนาทุนมนุษย์นะคะเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างยั่งยืนค่ะมาติดตามกันต่อนะหลายท่านก็คงจะรอฟังน้องในเรื่องของโครงการโซล่าภาคประชาชนกันนะคะวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะสำหรับท่านใดสนใจนะในเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะที่รัฐบาลก็เปิดโครงการโซล่าภาคประชาชนค่ะก็จะเป็นการเปิดโอกาสนะให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยเนี่ยติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองนะก็เป็นการลดค่าไฟและก็ยังสามารถที่จะขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบนะคะเป็นการสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนอดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกดีมีการเปิดเผยแล้วนะว่าในเรื่องของโครงการเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดบทบาทประชาชนจากผู้ใช้ไฟฟ้านะคะสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศค่ะแล้วก็จะช่วยในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวด้วยนะคะแล้วก็ประชาชนนั้นก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วนะคะบอกว่าผ่านระบบออนไลน์นะก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการก็สมัครผ่าน My Energy นะคะของการไฟฟ้านครหลวงก็ที่เว็บไซต์ค่ะ myenergy.mea.or.th นะคะส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นๆนะคะบอกว่าเขาบอกให้สมัครผ่านระบบ PPIM นะของการไฟฟ้าส่วนภาคที่ ppim.pea.co.th นะคะซึ่งบอกว่าโครงการเนี่ยเขาจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยค่ะเป็นเวลา10ปีนะคะก็สามารถที่จะเพราะว่าโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์นะคะภายในระบบสมัครนี่มีรายละเอียดคุณสมบัติเนาะเอกสารแล้วก็เงื่อนไขครบถ้วนเลยค่ะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ได้มีการมอบหมายเนาะให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะคะการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยมีการบูรณาการนะคะการให้บริการแบบ one stop service นะคะเพื่อเป็นการลดขั้นตอนแล้วก็มีความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะพร้อมผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเริ่มต้นจาก
ครัวเรือนเนี่ยนี่ก็เป็นอีกก้าวสำคัญเลยนะที่เรื่องการสร้างสังคมพลังงานสะอาดที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมจริงค่ะมาติดตามกันต่อค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมเลยค่ะที่จะเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยหรือว่าสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศเลยนะฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มนะคะก็ไม่จำกัดวงเงินตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะหวังว่าจะลดภาระค่าครองชีพในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกค่ะซึ่งเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองเสวยกรในรองโฆษกประจำสำนักนายกดีเพียร์เปิดเผยนะว่ารัฐบาลก็เป็นห่วงใหญ่เนาะพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงของฤดูกาลเพาะปลูกก็จำเป็นเลยค่ะที่จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงพอสมควรเนาะในเรื่องการสร้างผลผลิตแล้วก็ทางกระทรวงการคลังและความมั่นคงเนาะหรือว่าพอปอนี่ที่นั่นกันจับมือกันค่ะกับสำนักงานธนานุเคราะห์ในค่ะหรือว่าโรงรับจำนำของรัฐเนี่ยก็จัดโครงการค่ะเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยนะอันนี้บอกว่าโดยมอบสิทธิ์พิเศษฟรีดอกเบี้ยนานหนึ่งเดือนนะคะสำหรับทุกวงเงินจำนำนะก็คือตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2569นี้นะเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องค่ะทางการเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เป็นการแอดฉีดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากด้วยเนี่ยมาดูนะคะสำหรับเงื่อนไขการรับสิทธิ์นั้นก่อนเลยนะว่ามีอะไรยังไงบ้างที่รัฐบาลเนี่ยเขาได้ปรับลดขั้นตอนง่ายๆให้ง่ายที่สุดเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อพี่น้องประชาชนเนาะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะก็คือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตัวจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์นะคะก็คือให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะคะคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อนะก็รับสิทธิ์ฟรีนะดอกเบี้ยเดือนเดือนทันทีเลยค่ะส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมนะที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วก็จะไม่ต้องเตรียมเอกสารที่มันยากแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะคะเพื่อยืนยันตนนะก็รับสิทธิ์ได้เลยนะซึ่งทางร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์เนี่ยก็เลยบอกนะว่ารัฐบาลก็จะมุ่งหวังค่ะช่วยบรรเทาภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเพิ่มแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้เกษตรกรในทั่วประเทศในช่วงที่เกษตรกรนะมีความจำเป็นเลยค่ะที่จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อที่จะซื้อปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรือยาปรับศัตรูพืชนะซึ่งเกษตรกรที่สนใจนะก็ต้องโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือว่าโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศนะคะในเวลาราชการค่ะก็คือ8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะโดยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยนะเพื่อความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการทุกคนเลยค่ะก็รอติดต่อกันเนาะเนี่ยก็บุรีรัมย์ของเราก็มีหลายแห่งอยู่นะคะก็ลองถามดูในเรื่องของโครงการนี้กันละกันค่ะมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับผู้ประกันตนนะคะของสภาประกันสังคมบอกว่าวันนี้มีข่าวดีนะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่กำลังจะมีบุตรหรือมีบุตรแล้วนะรัฐบาลโดยทางสภาประกันสังคมนั้นเขาได้มีการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ในเรื่องของช่วงตั้งครรภ์และเลี้ยงดูบุตรนะมีการครอบคลุมสามกรณีหลักเลยนะคะมาดูกรณีที่1กันนะเป็นเรื่องของค่าตรวจฝากคันนะผู้ประกันตนหญิงนะคะรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถที่จะเบิกค่าตรวจแล้วฝากคันได้นะรวมสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งเป็นอายุคันนะคะก็คือไม่เกิน12สัปดาห์ไปจนถึง40สัปดาห์ขึ้นไปนะคะแต่ละช่วงจะเบิกได้ตามอัตราที่กำหนดค่ะพร้อมแนบใบรับรองแพทย์สมุดสุขภาพแม่และเด็กแล้วก็ใบเสร็จจากสถานพยาบาลนะคะมาดูกรณีที่2กันบ้างเป็นในส่วนของครอบบุตรค่ะซึ่งผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า5เดือนภายใน15เดือนก่อนใช้สิทธิ์นะคะก็จะได้รับเงินกรณีครอบบุตร 15,000 บาทต่อครอบ1ครั้งนะแล้วก็สามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
นะคะมาดูกรณี3เป็นส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรค่ะซึ่งผู้ประกันตนที่บุตรค่ะซึ่งผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า12เดือนภายใน36เดือนก่อนมีสิทธิ์นะคะก็จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 1,000 บาทต่อคนคราวละไม่เกิน3คนค่ะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ปีบริบูรณ์เนี่ยดังนั้นเนี่ยผู้ประกันตนสามารถที่จะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ผ่านระบบ e-self service หรือว่าสถาเวชเพิ่มเติมที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะคะหรือว่าสายด่วนค่ะ1506เปิดบริการ24ชั่วโมงค่ะนะคะอ่ะมาติดตามกันต่อนะกับกยศ.กันบ้างนะน้องๆท่านใดนะคะที่ใช้บริการนะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยกยศ.จากวันนี้มีข่าวสำคัญนะจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยกยศ.มาฝากกันนะโดยกยศ.นั้นก็ขอความร่วมมือนะองค์กรนายจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินนะคะให้ดำเนินการหักเงินเดือนแล้วก็นำส่งเงินกู้ยืมคืนนะผ่านระบบ EPSLF ของกรมสรรพากรนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2559เป็นต้นไปนะคะสำหรับองค์กรนายจ้างนะคะกยศ.ได้มีการจัดทำหรือว่าจัดส่งหนังสือแจ้งไปแล้วนะคะก็คือขอให้นำส่งเงินครั้งแรกเนี่ยภายในวันที่17สิงหาคม2569ค่ะและครั้งถัดไปก็คือภายในวันที่15ของทุกเดือนนะคะหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บไซต์ www.studentloan.or.th นะคะหรือว่าสอบถามผ่านไลน์บัญชีทางการกยศ.นะคะองค์กรนายจ้างนะด้านผู้กู้ยืมเงินนะคะหากมียอดหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่ระบบหักเงินเดือนขอให้เร่งชำระด้วยตนเองโดยเร็วค่ะเพื่อไม่ให้ยอดค้างถูกนำไปรวมในการหักเงินเดือนนะคะสำหรับผู้กู้ที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกในวันที่5กรกฎาคม2559ต้องชำระด้วยตนเองก่อนค่ะเนื่องจากการหักเงินเดือนจะเริ่มตั้งแต่งวดปีที่2ในเดือนในวันที่5กรกฎาคม2570นะคะโดยกยศ.จะนำยอดหนี้งวดปีที่2นะคะมาหารเฉลี่ยเป็นรายเดือนเพื่อหักจากเงินเดือนต่อไปค่ะผู้กู้สามารถที่จะตรวจสอบเนาะยอดหนี้แล้วก็การชำระเงินได้สะดวกเลยค่ะผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect หรือว่า Mobile Banking ของทุกธนาคารโดยการสแกน QR Code นะคะซึ่งกยศ.ก็ได้รายงานย้ำนะคะว่าในเรื่องของการหักเงินเดือนเนาะจะช่วยให้ผู้กู้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลดภาระหนี้ค้างสะสมนะคะแล้วก็ยังเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนแล้วก็นักศึกษารุ่นใหม่ต่อไปค่ะมาติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องราวที่เป็นข่าวกันนะโดยในเรื่องของการรับฝากของรับฝากหิ้วจากผู้อื่นเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยในส่วนของสำนักงานการบินบนเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT เนี่ยเขาก็คุมเข้มนะในเรื่องของลูกเรือเนี่ยบอกเลยว่าห้ามรับฝากรับหิ้วของผู้อื่นนะฝ่าฝืนบอกว่าเสี่ยงพักงานแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตด้วยนะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนสืบเนื่องจากข่าวที่เราได้ติดตามกันมาในเรื่องของมีแอร์โฮสเตสที่รับหิ้วรับฝากของเนาะดังนั้นเนี่ยก็เป็นการแก้ปัญหาของทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT ก็ได้มีการออกประกาศในเรื่องของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในเรื่องของมาตรการควบคุมการรับฝากหรือว่ารับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบอนุญาตเอาขบวนการของผู้ได้รับใบรับรองนะผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2559นะคะเพื่อ

เรียกว่ามาตรการกำกับดูแลสายการบินแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือนะคะป้องกันการใช้สถานะหรือว่าสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกลูกเรือนในการที่จะรับฝากหรือว่ารับหิ้วหรือว่ารับผลสิ่งของของบุคคลอื่นนะคะในทางที่ไม่ชอบนะมันก็ส่งผลกระทบเนาะต่อความปลอดภัยนะคะความมั่นคงด้านการบินนะคะความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของประกาศนะฉบับเนี่ยเขากำหนดเลยค่ะให้ผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศนะคะทุกแห่งเลยนะต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมสัมภาระของสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบค่ะก็มีการกำหนดประเภทขนาดน้ำหนักและเงื่อนไขของสิ่งของที่สมาชิกลูกเรือสามารถนำขึ้นอากาศยานได้พร้อมกำหนดข้อห้ามนะคะไม่ให้ใช้สถานะสมาชิกลูกเรือเนี่ยในการรับฝากรับหิ้วรับขนนะแล้วก็นำสิ่งของนะนำส่งสิ่งของของบุคคลอื่นนะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่นะเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สายการบินนะมอบหมายค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นก็ยังให้นะสายการบินจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงแล้วก็การสุ่มตรวจนะคะแล้วก็การตรวจค้นสัมภาระของสมาชิกลูกเรือการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักระบบรับแจ้งเบาะแสค่ะแล้วก็การสอบสวนข้อเท็จจริงและก็มาตรการทางวินัยอย่างชัดเจนนะคะรวมทั้งกำหนดให้บริการมาตรการดังกล่าวเนี่ยไว้ในระบบบริหารจัดการแล้วก็ระบบการจัดการด้านนิรภัยระบบกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะแล้วก็แผนรักษาความปลอดภัยของผู้ดำเนินการเดินอากาศค่ะสำหรับในกรณีที่พบเหตุอันควรสงสัยนะว่าสมาชิกลูกเรือนั้นอาจจะฝ่าฝืนประกาศหรือว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายนะคะผู้ดำเนินการเดินอากาศต้องประเมินความเสี่ยงค่ะแล้วก็พิจารณาระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวรายงานต่อ CAAT โดยไม่ใช่ช้านะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือนะคะกับหน่วยงานของรัฐในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็ดำเนินการตามกฎหมายนะคะนี่เป็นข่าวส่วนกลางที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวในจังหวัดเวลามกันบ้างนะคะสำหรับข่าวแรกที่นำมาพูดคุยกันในพื้นที่จังหวัดเวลามของเราเนี่ยหลังจากที่เมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันหยุดเสาร์อาทิตย์หลายๆท่านก็คงจะได้ไปเดินนะคะตลาดถนนเดินกับกล่าวแม้แต่มีในเรื่องของฝนฟ้าตกลงมาแต่ก็พี่น้องประชาชนก็ยังไปเดินเที่ยวตลาดแห่งนี้เนื้อเชื่อหรือไม่คะว่าตลาดแห่งนี้นะคะครบรอบ12ปีกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะเป็นถึง12ปีถึงคนเดินกับกล่าวนะศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรมบุรีรัมย์ซึ่งก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองกันโดยวันที่5กรกฎาคม2559นะที่ถึงคนเดินกับกล่าวที่ว่านครบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะนายอนุชิตหลิงชัยศรีนายกรัฐมนตรีนครบุรีรัมย์ก็ได้มีการมอบหมายให้กับนายอำนาจพิเลิศค่ะรองนายกรัฐมนตรีนครบุรีรัมย์ก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ12ปีเนี่ยถนนคนเดินจะกล่าวก็มีคณะผู้บริหารงานสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์แล้วก็มีผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์ของเราด้วยมีสำนักงานสาธารณจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ก็เข้าร่วมกันในงานนี้ด้วยเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของถนนคนเดินซักคราวเนี่ยก็ถือกำเนิดด้วยวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นค่ะเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้กับผู้ประกอบการและประชาชนได้มีการแสดงสินค้าและก็บริการที่มันหลากหลายนะและตลอดเวลา12ปีที่ผ่านมานะจะเห็นถนนคนเดินอย่างเงี้ยนะได้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานรากของที่สำคัญของเมืองของเรานะทั้งเรื่องของอาหารพื้นเมืองรสลื่นและอร่อยในทุกๆร้านเลยที่เอามาขายเนาะแล้วก็มีทั้งงานหัตถกรรมประณีตนะคะมีสินค้าเกษตรอินทรีย์จากไร่นาของพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเลยนะคะนอกจากบทบาทด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยถนนคนเดินซักราวก็ยังเป็นเวทีทางวัฒนธรรมนะก็จะมีการสะท้อนวิถีชีวิตนะภูมิปัญญาของชาวบุรีรัมย์นะจนสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะทั้งชาวไทยและต่างชาตินั้นเขาเข้ามาเนาะสัมผัสเสน่ห์เมืองปราสาทหินได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะซึ่งในส่วนของที่นครบุรีรัมย์ก็จะมีการแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนเลยค่ะพี่น้องประชาชนเนาะที่ร่วมสนับสนุนถนนคนเดินซักรามาตลอด12ปีนะก็ยืนยันเลยว่าจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ยังไงให้เป็นความภาคภูมิใจของชาวบุรีรัมย์ต่อไปหลายท่านก็ชอบไปเดินไม่ใช่แค่ชอบเดินนะช่วงเสาร์อาทิตย์นะก็มีอาหารที่หลากหลายมากเลยนะมีอาหารที่รสเลิศอร่อยจริงๆนะก็ยังคงตอบรับกันอยู่และช่วงนี้นะคะมีโครง

ถึงเรื่องก็พยายามเข้ามาที่ทางนางสาวจิตวีจิตวีค่ะเล็กอุดากรซึ่งท่านเป็นผู้บริหารกองสาธารณสุขเนี่ยท่านก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่น้องการเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยอบรมนะเป็นหลักสูตรค่ะการกู้ชีพขั้นพื้นฐานหรือว่า GPR นะคะแล้วก็การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AED นะคะอันนี้บอกว่าภายใต้กิจกรรมนะบุรีรัมย์ Team Thunder Speed นะก็การอบรมครั้งนี้เขาจัดโดยสถาบันการแพทย์เฉลิมแห่งชาติร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็องค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยแล้วก็ทางชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์นะโดยมีนาวาเอกพิเศษพิสิทธิ์เจริญยิ่งค่ะเลขาธิการสถาบันการแพทย์เฉลิมแห่งชาติแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงศักดิ์ชัยสายพระราชนะรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์เฉลิมแห่งชาตินะคะก็ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดแล้วก็ติดตามการอบรมด้วยซึ่งเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยนะหลักๆเลยของกิจกรรมก็เป็นการระดับมาตรฐานการจัดงานกีฬาภายใต้แนวคิดนะคะแค่ย้อนไรให้ปลอดภัยนะคะพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และทีมปฏิบัติการฉุกเฉินนะคะให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วก็เรื่องการดูแลนะผู้เข้าแข่งขันแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสนะคะรอดชีวิตของนักกีฬาและประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยนะซึ่งประเทศไทยของเราก็จะมีเรื่องของระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้มแข็งและครอบคลุมอยู่แล้วค่ะกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะคะเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในด้านการแพทย์ฉุกเฉินในงานกีฬานะคะแล้วก็จะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับนักกีฬาผู้จัดงานและประชาชนนะคะพร้อมทั้งสับสนเศรษฐกิจและก็สังคมไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและก็ปลอดภัยเนี่ยดังนั้นในการทำ CPR หรือว่าการใช้เครื่อง AED ครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวสำคัญเลยนะของเมืองของเราที่จะในการสร้างมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาที่ปลอดภัยและยั่งยืนนะคะเอามาติดตามกันต่อค่ะไปที่สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เขาก็ได้มีการร่วมเปิดโครงการค่ะอบรมพัฒนาสมาธิสหกรณ์ประจำปี2569ซึ่งงานนี้ก็มีเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยนายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางสสิโสมชัยปัญญาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมนวัตกรรมในหานจัดการสหกรณ์นะคะเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ประจำปี2559ซึ่งพิธีเปิดค่ะก็ได้รับเกียรติจากนายประเสริฐสาวีรัมย์ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์จำกัดชุดที่50ท่านก็มาเป็นประธานในพิธีนะคะก็มีคณะกรรมการผู้จัดการผู้ตรวจกิจการนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมอบรมอย่างร้อมรีนะคะบอกว่าบรรยากาศการอบรมก็เป็นอย่างเรียบร้อยนะคะสมาชิกของเราจำนวนมากนะสมาชิกสหกรณ์จำนวนมากเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจเข้าร่วมนะแล้วก็เพื่อที่จะรับฟังในเรื่องของความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์นะคะการพัฒนาศักยภาพสมาชิกแล้วก็แนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในระดับจังหวัดซึ่งเรื่องการจัดโครงการนี้ก็ถือว่ามีเป้าหมายค่ะเพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกสหกรณ์แล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานแล้วก็การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอาจจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงสร้างความมั่นคงนะทางเศรษฐกิจในชุมชนด้วยนะคะมาที่โรงเรียนมารีอนุสรณ์กันบ้างที่เขาได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะพัฒนาการจัดการเรียนรู้นะเพื่อสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมวันทามารีนะโรงเรียนมารีอนุสรณ์อำเภอเมืองจังหวัดลำนะคะก็มีผู้อาคารว่าตัวแทนคณะครูโรงเรียนมารีอนุสรณ์เนี่ยเขาก็เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อนะคะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาความฉลาดรู้ของผู้เรียนโรงเรียนเอเชียในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะประจิงประมาณ2019พิธีเปิดนะคะได้รับเกียรติจากดร.ภัทรวัฒน์ หนิงแก้วบวรวิทย์ค่ะศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานแล้วก็ท่านก็มีการบรรยายพิเศษด้วยนะในหัวข้อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับโลกในศตวรรษที่21นะคะซึ่งท่านศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการพูดเรื่องราวนี้ตอนนี้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในยุคปัจจุบันไม่ใช่เพียงการที่จะมอบความรู้ตำรานะคะแต่ก็คือการเรียกว่าบ่มเพาะสมรรถนะความฉลาดรู้

ล้วก็ทักษะชีวิตที่จำเป็นนะคะให้กับเด็กนักเรียนนะคะสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็เติบโตได้อย่างมั่นคงในโลกศตวรรษที่21ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะก็บรรยากาศในการอบรมก็ถือว่าเข้มข้นมากทางการแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะโดยมีการเลือกเปลี่ยนแล้วก็ในเรื่องของแนวคิดและประสบการณ์จากคณะครูค่ะเพื่อที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มันตอบโจทย์เนาะในเรื่องการเรียนรู้ยุคใหม่ในการมุ่งที่จะเน้นการสร้างผู้เรียนที่มีทั้งความรู้ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะพร้อมเผชิญความท้าทายในอนาคตค่ะซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัลนะคะแล้วก็เป็นการสร้างนะผู้เรียนให้มีสมรรถนะครบถ้วนตามมาตรฐานสากลค่ะมาติดตามข่าวของหอการค้าบุรีรัมย์กันบ้างอันนี้บอกว่าไปร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่างสู่เศรษฐกิจเข้มแข็งปี2571เมื่อวันที่1-3กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่โรงแรมชาตู้เดอะเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการจัดประชุมนะจึงเป็นการเพื่อที่จะจัดทำแผนจังหวัดราชการประจำปีงบประมาณ2571นะเป็นของกลุ่มจังหวัดพระนครศรีธรรมราชเป็นล่างหนึ่งค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์นะก็จะมีผู้แทนนะจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวปูนทรัพย์เทพนครท่านก็เป็นประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมในฐานะที่ท่านเองก็เป็นตัวแทนภาคเอกชนค่ะแล้วก็มีการเสนอแนวทางจริยธรรมเพื่อที่จะยกระดับศักยภาพการแข่งขันของภาคแล้วก็โดยเน้นการส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็การพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยค่ะที่เราจะได้มีงานร่วมกันวางรากฐานการพัฒนาสำหรับปี2571ค่ะโดยมุ่งเน้นในเรื่องการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง4จังหวัดให้เกิดพลังขับเคลื่อนที่ชัดเจนนะคะเพื่อให้กลุ่มจังหวัดพระราชินีตะลั่งหนึ่งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการที่จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคและประเทศไทยนะคะซึ่งผลการประชุมตลอดทั้ง3วันเนี่ยเขาจะถูกสรุปเป็นเรียกว่าร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2571ค่ะเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการที่จะดำเนินงานแล้วก็เป็นการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพในการตอบโจทย์พัฒนาพื้นที่แล้วก็สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะมาติดตามกันต่อนะที่ทางโครงการชนประทานบุรีรัมย์ก็ได้ไปร่วมเรื่องการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ทางนายรัฐเมพงศ์ด้วยงานโครงการชนประทานบุรีรัมย์ก็พยายามมอบหมายให้ทางนายพลสถิตทองศรีค่ะหัวหน้าฝ่ายช่างกลพร้อมกับนายสรพงศ์โพสีทองเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและมือสาที่4แล้วก็นายดุสิตมาพินิจนะคะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและมือสาที่6ก็เป็นการเข้าดำเนินการกันของเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติค่ะที่บริเวณป่าสาธารณประโยชน์หมู่ที่9นะคะตำบลเขาคอกอำเภอประโคนชัยจังหวัดลำซึ่งงานนี้ก็ได้เกียรติจากนายอภิสิทธิ์สุขประโคนค่ะนายกเทศมนตรีตำบลเขาคอกเป็นประธานค่ะพร้อมในหัวหน้าสถานการณ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างพร้อมเพรียงก็วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

แล้วก็ป่าไม้ในชุมชนนะคะรวมทั้งในเรื่องการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนั้นตระหนักถึงความสำคัญของการรักทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยค่ะมาติดตามกันนะคะน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายเลยของวันนี้นะกับโครงการชุมชนบุรีรัมย์ก็ยังมีการลงพื้นที่ค่ะติดตามสถานการณ์ภัยแล้งก็อยู่นะคะเพราะว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการน้ำปี2569ซึ่งเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมานะทางช่วงเวลา11นาฬิกาทางท่านผู้ว่าการโครงการชุมชนบุรีรัมย์ค่ะท่านดำเนินผลผมก็พร้อมด้วยนายสาโรจน์เงาประมินค่ะหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำปรับปรุงระบบชุมทานแล้วก็หัวหน้าฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นการลงพื้นที่ไปติดตามนะสถานภัยแล้งในจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีท่านสมบูรณ์สุธีรพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมตรวจสอบด้วยนะคะพร้อมกับหัวหน้าหน่วยงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานีสูบน้ำลำไปมาดค่ะที่ตำบลบ้านยางอำเภอลำไปมาดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นการตรวจสอบสภาพอาคารชนประทานแล้วก็อาคารระบายน้ำแล้วก็ประตูระบายน้ำนะคะให้สามารถที่จะเล่นงานได้เต็มศักยภาพทั้งในฤดูฝนและก็ฤดูแล้งด้วยเพื่อให้การบริหารจัดการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนในช่วงบ่ายค่ะท่านรามีปรมพงศ์ผู้งานโครงการชุมชนบุรีรัมย์พร้อมคณะเนี่ยแล้วก็ท่านบอกว่าท่านก็ไปลงพื้นที่อีกที่หนึ่งก็คือฝ่ายตะโก

็ปรับแผนการกักเก็บแล้วก็ระบายน้ำรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งทางโครงการชุมชนบุรีรัมย์ก็ยังย้ำนะว่าการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ถือว่าเป็นการบริการร่วมกันกับทุกส่วนทุกภาคส่วนเลยนะคะเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้งเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและก็ทันต่อเหตุการณ์ค่ะพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกันนี่เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะในรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งนะก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะกับแฟนรายการทุกท่านนะที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะจนถึงห่วงเวลาสุดท้ายนะที่ยังติดตามกันอยู่นะคะทางเครื่องของ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์มีการทาง Facebook สวทบุรีรัมย์ค่ะและต้องขอบคุณด้วยค่ะผู้ดูแลหอกระจายข่าวที่หมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่รับสัญญาณในการบอกกล่าว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมพบหารือกับผู้นำยูเครนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกรอบ8ทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตัดวงจรเครือข่ายข้ามชาติและขุดรากถอนโคนผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
2: นางสมรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่บุญแก่